0: จะได้หับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันอนุรักษ์หักษาฮีดคองประเพณีบุญหอกข่าวสลากให้เป็นบุญปางหนึ่งของมวลชนลาวทั้งชาติและข่าวสำคัญอื่นอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: วันที่23กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาคณะผู้แทนลาวได้สืบต่อเข้าร่วมบรรดากองประชุมปิ่นอ้อมการพบปะ2ฝ่ายและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระยะกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ท่านท้องสวรรค์ภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะ2ฝ่ายกับท่านนางอามินาเจโมฮัมหมัดรองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อสืบต่อหัดแน่นการร่วมมือระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติในการพบปะดังกล่าว2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อกับการร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานในโอกาสเดียวกันท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการสนับสนุนและการช่วยเหลือลาวระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นต่อกับการจะตั้งปฏิบัติวาระ2030และเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งแจ้งให้ทราบปัจจุบันลาวกำลังอยู่ในการก้าเกียมห่างบทรายงานแห่งชาติแบบสมัครใจครั้งที่4เกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเพื่อรายงานต่อองค์การสหประชาชาตินอกจากนั้นยังได้สนทนาเกี่ยวกับสำเร็จการสร้างขอบการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติฉบับใหม่พร้อมด้วยบรรดาเอกสารแผนงานร่วมสำหรับปี2017ถึง2031การสนับสนุนคอริเลิม UN 80และการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติในโอกาสเดียวกันท่านนางอามินาเจโมฮัมหมัดรองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลลาวในการสนับสนุนและให้การร่วมมือที่ดีกับสหประชาชาติระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการสนับสนุนและประกอบส่วนเข้าในเวียกงานหลายฝ่ายพร้อมทั้งสมเสยลาวต่อกับผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ญาติมาได้ในระยะผ่านมาเป็นต้นแม้นการก้าวเกียมออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของลาวในตอนท้ายสองฝ่ายได้ให้ความหมายมั่นที่จะสืบต่อให้การร่วมมือและเฮ็ดเวียกร่วมกันในอนาคตในวันเดียวกันท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสภาการร่วมมือเขตอ่าวโดยมีจุดประสงค์เพื่อทบทวนความคืบหน้าการจะตั้งปฏิบัติขอบการร่วมมืออาเซียน GCC สำหรับปี2014ถึง2018การทัดแน่นการร่วมมือทางเศรษฐกิจและปรึกษาหรือการก้าวเกียมจัดกองประชุมสุดยอดครั้งที่3ของอาเซียนสภาการร่วมมือเขตอ่าวในปี2027โอกาสนี้ท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วได้เกียรติกล่าวคำเห็นในกองประชุมมีเนื้อในสำคัญว่าลาวแสดงความยินดีต่อกับการพัวพันร่วมมือระหว่างอาเซียนและสภาการร่วมมือเขตอ่าวที่นับมือนับเสริมขยายขึ้นแต่ละก้าวลาวได้ให้ความสำคัญต่อกับขอบการร่วมมืออาเซียน GCC สำหรับปี2014ถึง2018ซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญให้แก่การเสริมขยายการร่วมมือในอนาคตในสภาพเงื่อนไขดังกล่าวเห็นว่าพวกเขาควรสุ่มใส่การหันขอบการร่วมมือดังกล่าวไปสู่การร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกันนำเอาผลประโยชน์อย่างแท้จริงมาสู่ประชาชนนอกจากนั้นท่านท้องพานสวรรค์เพชรเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติได้เข้าร่วมกองประชุมระดับสูงเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีของแถลงการว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาในโอกาสนี้ท่านท้องพันสวรรค์เพชรได้ต่างหน้าให้คณะผู้แทนลาวกล่าวคำเห็นโดยมีเนื้อในสำคัญบางตอนว่าลาวรับรู้สิทธิในการพัฒนาว่าแม่นสิทธิมนุษย์ที่สำคัญซึ่งบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายการพัฒนาแห่งชาติลาวสืบต่อให้คำมั่นสัญญาที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
0: รัฐบาลยังมีเวียกงานจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขในต่อหน้าโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติคำสั่งและนิติกรรมของรัฐบาลการนำพาทางด้านการเมืองแนวคิดให้พนักงานและประชาชนบัญหาสแกมเมอร์อุบัติเหตุตามท้องถนนการค้าขายยาเสพติดการค้าขายและนำเข้าสินค้านอกระบบการแอบอ้างทางด้านพุทธศาสนาการกุ้มครองบรรดาหุ้งหมอห้องกวดพยาธิของเอกชน และสถานที่

0: เสริมความงามการแก้ไขและคุ้มครองแรงงานต่างประเทศสภาพการสร้างข่าวปลอมข่าวบิดเบือนการยุแยแย่ความสามัคคีภายในและปัญหาอื่นในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2566ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์รองรัฐมนตรีรองหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ซีนำคณะหับผิดชอบสมทบกับข้าราชการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาหากแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสุ่มก็คือหน้าเวียกที่จะต้องได้แก้ไข
1: โดยได้ซีนำคณะผิดชอบสมทบกับคะแนนการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงบรรดาห้างแผนดำเนินงานดังกล่าวตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นเป็นบทบาทความสำคัญของเวียกงานข้อมูลสถิติด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องการกำหนดบรรดาเป้าหมายจุดสุ่มก็คือหน้าเวียกที่จะต้องได้แก้ไขและพันขยายส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานการกำหนดแผนโฆษณาเผยแพร่แนะนำและอื่นๆให้ละเอียดจ่าแจ้งและครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าโดยได้ซีนำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสมทบกับแขนงการและภาคส่วนเกี่ยวข้องปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลเป็นต้นการกำหนดจุดสุ่มพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และการนำใช้การกำหนดขอบเขตการนำใช้การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและการร่วมมือในเวียกงานดังกล่าวการกำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นกลางในการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการจัดเลี้ยงบุรีมสิทธิ์และนโยบายต่อของเขตเวียกงานต่างๆที่จะต้องนำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
0: ท่านเขิงคำแก้วหนูจันทร์ให้ฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ารัฐบาลได้ซีนำกระทรวงองค์การสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาหางนิติกรรมที่ติดพันกับข้าราชการของตนไปปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลให้มีเนื้อในสอดคล้องกับสภาพตัวจริงละเอียดจัดแจงหัดกลุ่มครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างโรงเรียนทันการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงโอกาสซีแจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ระบาดของเสื้อพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาเมื่อบรมนีทานบัวหงค้ำหาหัวหน้ากรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ฮู้ว่าพยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาแม่นบ่สามารถปิดปัวได้และหมู่ที่ติดเสื้อพยาธินี้จะมีอัตราการตายสูงถึงห้อยส่วนห้อยถึงแม้นว่าได้มีปากประเทศผลิตวัคซีนป้องกันจำนวนหนึ่งออกมาทดลองนำใส่แล้วก็ตามแต่มาฮอดปัจจุบันแม่นยังบ่พิสูจน์ได้ว่าวัคซีนป้องกันพยาธิที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพดีและสามารถป้องกันพยาธิได้ฉะนั้นการป้องกันสกัดกันควบคุมตอบโต้และแก้ไขแม่นปฏิบัติหลักการอนามัยที่ถูกต้องแม่นวิธีการที่สำคัญที่สุดเพื่อบ่ให้เสื้อพยาธิแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
2: อยู่ในภาคพื้นนี้บ่ทันมีวัคซีนป้องกันแล้วก็บ่มียาปิ่นปัวพยาธินี้เทื่อในปัจจุบันนี้นะครับฉะนั้นนี่ก็มีแต่ว่าการป้องกันการสกัดกันการควบคุมตอบโต้แก้ไขนี่ก็ต้องปฏิบัติหลักอนามัยแหละหมายความว่าเนี่ยนะก่อนเจ้าของฟาร์มหรือผู้เลี้ยงหมูอยู่ฟาร์มปัจจุบันนี้พวกเขาบ่ให้ออกฟาร์มเลยแนะนำให้ประจำอยู่หั้นไม่ว่าอยู่ในบริเวณฟาร์มอะไรบ่ให้กลับมาบ้านว่าซั่นซะปัจจุบันนี้นะมีความเสี่ยงถ้าว่ากลับมาบ้านแล้วจะไปเลาะตลาดไปสังคมแล้วกลับคืนไปยานปฏิบัติมาตรการเดี๋ยวนี้อยู่ฟาร์มใหญ่ๆนี่เพิ่นถ้าออกมาแล้วต้องได้ไปนอนพัก3พัก7วันคือกับกักโควิดนะเดี๋ยวนี้นะจึงสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับเพิ่นหมู่อยู่ฟาร์มได้เลยถ้าบ่ปฏิบัติมาตรการตัวนั้นนี่มีความเสี่ยงฉะนั้นมีหลายฟาร์มแล้วก็มีหลายครอบครัวผู้ประกอบการที่เลี้ยงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือว่ามีการแพร่เชื้อแม่นย้อนการปฏิบัติมาตรการเข้มงวดเฮาปฏิบัติมาหมู่นี้ประมาณ5เดือนปลายนี่ก็คลายแล้วแต่เฮาปฏิบัติมาได้4เดือนกว่าแต่พลาดมือเดียวก็มีความเสี่ยงถึง 50-60% เลย
0: ท่านบัวหงค้ำหาให้ฮู้ตื่มว่านับแต่กลางเดือนมิถุนาปีนี้มาฮอดวันที่18กันยานี้พยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาได้แพร่ระบาดอยู่7แขวง15เมืองและ85บ้านมีหมู่ตาย 13,019 ตัวในนี้หมู่ติดเชื้อพยาธิแล้วตายเอง 9,219 ตัวขาดทำลายตามหลักวิชาการเพื่อตัดวงจรพยาธิ 3,800 ตัวคิดเป็นมูลค่าหลายตื้อกีบ
3: คณะผู้แทนกรมภาษีและกรมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการเงินกระทรวงการเงินนำพาโดยท่านวงวันเพ็งภูมิสวรรค์ห้องหัวหน้ากรมภาษีและท่านอนุสักษ์ศรีสะอาด รองหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการเงินพร้อมด้วยคณะและพบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภาษีของจีนเกี่ยวกับการคุ้มครองเวียกงานภาษีเป็นทันสมัยด้วยระบบ Smart Customs ที่นครหลวงปักกิ่งนครเทียนจินและนครหนานหนิงประเทศจีนการพบปะเฮ็ดเวียกครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองเวียกงานภาษีเป็นทันสมัยด้วยระบบ Smart Customs และการนำใช้เครื่องมือทันสมัยเข้าในการกวดกาสินค้านำเข้าส่งออกอยู่ด่านทางเรืออยู่สนามบินทางรถไฟและด่านแสดงทั้ง2ฝ่ายได้นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกลไกการคุ้มครองและการนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในการคุ้มครองเวียกงานภาษีโดยเน้นถึงข้อริเริ่มในการพัฒนาระบบทันสมัยการนำ
4: ผู้แทนกรมภาษีและกรมเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการเงินกระทรวงการเงินนำพาโดยท่านวงวันเพ็งภูมิสวรรค์ห้องหัวหน้ากรมภาษีและท่านอนุสักศรีสะอาดห้องหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการเงินพร้อมด้วยคณะได้พบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงภาษีของจีนเกี่ยวกับการคุ้มครองเวียกงานภาษีเป็นทันสมัยด้วยระบบ Smart Customs ที่นครหลวงปักกิ่งนครเทียนจินและนครหนานหนิงประเทศจีนการพบปะเฮ็ดเวียกครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการจะตั้งปฏิบัติการคุ้มครองเวียกงานภาษีเป็นทันสมัยด้วยระบบ Smart Customs และการนำใช้เครื่องมือทันสมัยเข้าในการกวดกาสินค้านำเข้าส่งออกอยู่ด่านทางเรืออยู่สนามบินทางรถไฟและด่านแสดงทั้ง2ฝ่ายได้นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกลไกการคุ้มครองและการนำใช้ระบบทันสมัยเข้าในการคุ้มครองเวียกงานภาษีโดยเน้นถึงข้อริเริ่มในการพัฒนาระบบทันสมัยการนำใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการกวดกาสินค้าด้วยเครื่องมือทันสมัยการนำใช้ AI เข้าในการกวดกาข้อมูลสินค้าการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่งจากนั้นคณะผู้แทนฝ่ายลาวได้เดินทางไปศึกษาและเบิ่งการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงของภาษีจีนอยู่ห้องการภาษีนครหลวงปักกิ่งห้องการภาษีสิงกลางนครเทียนจินและด่านแสดงมิตรภาพจีนเวียดนามนครหนานหนิงการลงศึกษาและเบิ่งเวียกตัวจริงอยู่แต่ละจุดช่วยให้คณะฝ่ายลาวเห็นถึงการนำใช้ระบบและเทคโนโลยีทันสมัยของภาษีจีนที่มีความล้ำหน้าเข้าในการคุ้มครองและกวดกาสินค้าเข้าออกผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ภาษีจีนอย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยมีความโปร่งใสหับประกันสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค
0: ต่อไปเสิ้นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมซึ่งจะเห็นให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยบางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 16-18 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 22-34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-33 องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 35% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 23-33 องศาสำหรับแขวงเซสุมบูรณ์อากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 20-33 องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 24-33 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 15-24 องศาลัดดากวงเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
3: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่24กันยายนนี้ว่าเวียดนามจะประกอบส่วนเงิน1,300,000ดอลลาร์ให้แก่งบประมาณหักษาสันติภาพสากลนี่เป็นคำยืนยันของท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามในการพบปะกับท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ
4: ในวันที่23กันยายนนี้อยู่นครนิวยอร์กในโอกาสที่การนำเวียดนามเข้าร่วมวาระปรึกษาหรือรวมขั้นสูงกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสุดที่81ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามเน้นนักว่าจากประเทศที่รับการหนุนช่วยเวียดนามได้หันไปสู่การเป็นสมาชิกที่ตั้งหน้าประกอบส่วนยังตั้งหน้าและมีความรับผิดชอบเข้าในการปรับปรุงบทบาทใจกลางของสหประชาชาติสนับสนุนข้อริเริ่มปฏิรูป UN 80เพื่อหันบรรดาการเคลื่อนไหวขององค์การให้มีประสิทธิผลเวียดนามจะสืบต่อเข้าร่วมการเคลื่อนไหวรักษาสันติภาพอย่างลึกซึ้งกว่าเก่าสนองสำนักงานเฮ็ดเวียกโดยบ่เก็บค่าให้แก่บรรดาองค์การสหประชาชาติประจำนครหลวงฮานอยเป็นเวลา10ปีด้วยมูลค่าประมาณ3ล้านดอลลาร์ประกอบส่วนเงินจำนวน1ล้าน3แสนดอลลาร์เข้างบประมาณรักษาสันติภาพสากลและพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดบรรดากองประชุมใหญ่ส่วนท่านเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยืนยันว่าเวียดนามได้กลายเป็นเสาค้ำที่สำคัญของลัทธิหลายฝ่ายด้วยการพัวพันหัวมือแบบพิเศษและมีความแตกต่าง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งสตาร์ทออสเตรเลียรายงานในวันที่24กันยายนว่าอัตราการว่างงานของออสเตรเลียได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 4.6 ส่วนห้อยอัตราการว่างงานได้ปรับตัวสูงถึงแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงก็ตามแต่ตัวเลขการจ้างงานในเดือนสิงหาเพิ่มขึ้น 39,500 ตำแหน่งเป็นตัวเลขหลายกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแต่ 20,000 ตำแหน่งเท่านั้นในขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 67 กว่าส่วนห้อยในเดือนสิงหาจากระดับ 66.9 ส่วนห้อยข้อมูลดังกล่าวถือเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญรายการสุดท้ายที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียจะนำมาพิจารณาก่อนการประชุมในวันที่28หาสเกากันยานีต่อไปเสริญทันหับฟังบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันอนุรักษ์หักษาฮีดของประเพณีบุญห่อข้าวสลากให้เป็นบุญปางหนึ่งของมวลชนลาวทางศาสตร
4: ์ท่านผู้ฟังที่เคารพบุญห่อข้าวสลากเป็นอีกหนึ่งงานบุญประเพณีของชาวพุทธลาวมีประวัติความเป็นมาเป็นเวลาดุนานและยังเป็นบุญที่นอนอยู่ในฮีด12ของลาวที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บุหันกาลเมื่อฮอดเดือน10ลาวของทุกปีซึ่งปีนี้กงกับมือขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569วันที่26กันยายน2026สำหรับความหมายของการเฮ็ดบุญห่อข้าวสลากเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและดวงวิญญาณที่ให้ญาติขาดมิตรโดยมีเวลาห่างจากบุญห่อข้าวประดับดินเพียงแต่14วันพระอาจารย์ดาวเสด็จเลิศมณีเจ้าอธิการวัดใหม่โศกคำเมืองไสยเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ได้กล่าวว่าตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเมื่อฮดมื้อขึ้น14ค่ำเดือน10แม่นเป็นมื้อห่างหากกะเกียมข้าวปลาอาหารและหมักไม้ต่างๆตามที่หามาได้แล้วนำมาใส่ก๋วยทีดด้วยไม้ไผ่พอฮอดตอนเช้าของมื้อขึ้น15ค่ำแม่นนำเอาเครื่องของที่กะเกียมไว้นั้นไปวัดเพื่อถวายให้พระภิกขุสงฆ์สมณเณรไหว้พระหับศีลหับพรและญาตินำอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและสัมภเวสีที่บ่มีญาติประเพณีบุญห่อข้าวสลากนอกจากทำพิธีทางศาสนาถวายกล้วยสลากอยู่วัดแล้วบางท้องถิ่นยังได้จัดพระเข้าเพื่อไปบูชาผีตาแหกซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลเข้าก้าในนาให้เจริญงอกงามตลอดฮอดซวยขับไล่ศัตรูพืชได้แก่นกหนูหรือหอยเป็นต้นบ่ให้เข้ามาทำลายต้นข้าวเหล่านี้ส่วนประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบุญห่อข้าวสลากแม่นมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนอนาถามีอาชีพรับจ้างตัดฟื้นขายแต่ทั้งสองเป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่มามื้อหนึ่งผู้เป็นสามีคิดว่าการเลี้ยงชีพคือมีความยุ่งยากแท้คือสิเป็นย้อนตนเองบ่ได้ทำบุญบ่ได้ให้ทานรักษาศีลบ่ได้ฟังธรรมเทศนาและเจริญเมตตาภาวนาในชาติปางก่อนเหตุให้เกิดมาในชาตินี้จึงเป็นคนยากจนให้ทรัพย์อัปปัญญา
3: ลาวเลยมีจิตใจอยากสร้างบุญกุศลเฮ็ดบุญกินทานเพื่อเป็นการสร้างขุมทรัพย์และเสบียงอาหารเอาไว้ในชาติภพหน้าจึงได้ปรึกษากับภรรยาและภรรยาก็เห็นดีนำอยู่มามื้อหนึ่งสองผัวเมียได้พากันเข้าป่าเพื่อเก็บผักหักหน่อหาลัวหาฟืนมาขายภายหลังได้เงินแล้วก็พากันไปซื้อหม้อข้าวหน่วยหนึ่งหม้อแกงหน่วยหนึ่งอ้อย4ลำกล้วย4หน่วยนำมาจัดแจงแต่งเป็นเครื่องทานแล้วนำไปถวายให้พระภิกขุสงฆ์อยู่วัดเฮ็ดเป็นกล้วยสลากพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆซึ่งสามีภรรยาคู่นั้นจกสลากถูกพระภิกขุสงฆ์องค์หนึ่งก็ดีใจหลายจึงได้นำเอากล้วยสลากของตนไปถวายแล้วลังน้ำทักขิโนทกหรือน้ำตาตกลงเหนือแผ่นดินพื้นพระสุธาหรือแผ่นดินแล้วตั้งอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลผลทานที่ข้าพเจ้าทั้งสองได้เฮ็ดในมื้อนี้ถ้าเกิดในภพใดๆก็ดีขึ้นชื่อว่าความเขินใจให้ทรัพย์อัปปัญญาเหมือนดังชาตินี้อย่าได้มีแก่พวกข้าพเจ้าทั้งสองเลยขอให้ข้าพเจ้าทั้งสองเป็นผู้หังมีเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติสินทานบริวารลาภยศสรรเสริญและมีฤทธิ์เดชอย่างเหลือหลายในภพนี้และภพหน้าด้วยเถิดหลังจากสามีภรรยาคู่นั้นเสียชีวิตแล้วเขาเจ้าทั้งสองได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรอยู่สวรรค์สั้นดาวดึงเสวยทิพย์ผสมบัติอันเป็นที่อยู่ในวิมานพระศาสดาเมื่อเสียชีวิตจากสวรรค์ก็ได้ลงมาเกิดเป็นบรมกษัตริย์เสวยราชสมบัติอยู่ในนครพราณสีมีนามว่าพระเจ้าสัทธาดิษฐ์เสวยราชสมบัติอยู่ 48,000 ปี
6: คำว่าบุญข้าวสลากนี้ตามฮีตข้อประเพณีของลาวเฮานั้นตามท้องถิ่นก็มีการจกสลากเสียงถ้วยกันเพื่อว่าองค์ใดที่อยู่ในวัดนั้นมีบุญบารมีจะได้กล้วยสลากใหญ่ๆเพื่อการทดลองอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งว่าชาวลาวของเฮานั้นเพื่อให้บรรยากาศในการเฮ็ดบุญนั้นมีความปิติสมซื่นคึกคืนโดยเฉพาะการจัดบุญข้าวสลากนั้นเป็นฮีตข้องประเพณีเรียบง่ายและมีความหมายความสำคัญที่สุดโดยเฉพาะที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นนิยมเอาเครื่องปลูกของฝังมาใส่กล้วยสลากบ่ว่าเป็นเครื่องกินก็ดีหรือเป็นเครื่องผลไม้ก็ดีที่เฮาได้เก็บเกี่ยวตามให้ไปหน้าหรือหัวสวนเหล่านั้นมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เป็น1ในฮีต12และข้อง14ที่ออกตัวนิยมท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นการเฮ็ดบุญข้าวสลากนี้เพื่อมีความหมายความสำคัญนั้นอาตมาอยากให้ออกตัวนิยมได้เน้นถึงรักษาธรรมศาสตร์รักษาสิ่งแวดล้อมบุญส่งคืนธรรมศาสตร์คำว่าบุญนี้เพิ่นว่าบ่มีไผปันแจกบ่ฮอนแยกว่าใดคือไม่พักกลางเหมือนกับข้าวกินข้าวข้าวกินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขานั่นผู้บ่กินหมายคือว่าการเฮ็ดบุญข้าวสลากนี้หมายถึงว่าเฮาต้องเฮ็ดโดยใจเฮ็ดโดยสิ่งแวดล้อมและเข้าใจธรรมชาติเฮาจึงได้บุญหรือว่าง่ายการเฮ็ดบุญนั้นเฮาต้องบ่ยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาเฮาเฮ็ดบุญมันเปรียบเหมือนเฮาสาละไปบ่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นถือว่าเฮาได้บุญได้บารมีดังนั้นอาตมาหวังว่าการเฮ็ดบุญข้าวสลากในปีนี้จะเน้นคืนสู่ธรรมชาติหรือรักษาสิ่งแวดล้อมเอาธรรมชาติมาเฮ็ดแล้วก็ไปปลูกในธรรมศาสตร์และเกิดดอกออกผลจะได้ผลเครื่องปลูกของฝังเหล่านั้นบ่ว่าเป็นหัวข้าวกิ่งหัวสิ่งไข่หรือต้นกล้วยต้นอ้อยก็ดีที่มาใส่อันอยู่ในข้าวสลากนั้นบ่ว่าเป็นมากใหม่ต่างๆก็ดีเป็นมากเข่งเป็นมากสีดาเป็นอื่นก็ดีเอามาใส่แล้วเฮานั้นเมื่อมอบไปกันแล้วออกตนนิยมก็จับเอาสิ่งเหล่านั้นได้จกสลากก็สามารถเอากลับไปรับประทานอาหารดามบาดตาเพื่อนได้ดังนั้นบุญข้าวสลากนี่เป็นบุญที่บ่งบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
3: ในโอกาสนี้มวลชนลาวชาวพุทธจํานวนหนึ่งได้ทัศนะของตนเองเกี่ยวกับบุญฮอกข้าวสลากว่าการเข้าวัดฟังธรรมเพื่อบุญใส่บาตรเป็นการปฏิบัติตนเองให้มีความมั่นใจอยู่ในศีลกินในธรรมเมื่อเฮาเฮ็ดบุญให้ทานแล้วจิตใจของเฮาก็สงบพุทธพองและมีความสุขให้แก่ตนเองก็คือครอบครัว
7: แต่ละปีก็ได้ไปทุกปีเนาะเวลาน่ะมีบุญฮ้อข้าวสลากหรือว่าบุญฮ้อมีถ้ามีโอกาสได้ไปก็ต้องได้ไปทุกปีเนาะ
8: ไปเฮ็ดบุญแล้วก็เฮ็ดให้จิตใจ
7: ผ่อนคลายเนาะเพราะว่าเฮาได้ไปอุทิศส่วนบุญกุศลให้ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็เฮ็ดให้เฮาจิตใจรู้สึกว่าเบาขึ้นหรือว่าสดชื่นแจ่มใสขึ้นทุกมื้อนี้ก็เป็นยุคที่ว่าผู้ใดกล้าไปเวียกไปกาเนาะถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ไปเฮ็ดบุญใส่บาตรหรือว่าเพราะว่าทุกมื้อนี้เนาะบ่ว่าแต่ผู้เฒ่าผู้แก่วัยรุ่นก็อยากฝากฝังไว้ให้เป็นฮีตของประเพณีให้ไปเฮ็ดบุญใส่บาตรเข้าวัดเข้าวาเนาะเพื่อสืบทอดประเพณี
8: ข้าพเจ้าเป็นคนลาวชาวพุทธได้ไปทุกปีสําหรับไปใส่บาตรอยู่วัดโดยเฉพาะแม่นมื้อวันสิ้นใหญ่บ่สินะถ้าหากว่าบ่คาไปลาไปกาแล้วไปเวียกส่วนใหญ่ก็แม่นจะได้ไปคือระยะที่เข้าพรรษาระยะนี้สิแหละเฮาก็ถือโอกาสได้ไปเฮ็ดบุญอยู่วัดได้ไปใส่บาตรเพราะว่าเวลาเฮาไปใส่บาตรแล้วรู้สึกว่าเฮ็ดให้จิตใจเฮาสดชื่นแจ่มใสแล้วเฮาเฮ็ดบุญแล้วรู้สึกว่ามีความสุขความสุขหั่นบ่ได้ว่ามันอยู่ใส่ใดมันอยู่ในการกระทําของเฮาเองเฮาเฮ็ดเองเปรียบเหมือนเฮากินข้าวนี่แหละเฮากินข้าวก็แม่นเฮาอิ่มจะบ่แม่นว่าผู้ใดอิ่มเนาะอันนี้แม่นการให้กินให้ทานทานให้ญาติพี่น้องให้พ่อให้แม่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเฮาเพราะว่าเฮาระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นล่วงลับไปแล้วอันนั้นก็แม่นหมายถึงว่าความกตัญญูกตาวิธีต่อเพิ่น
9: มื้อนี้ก็แม่นมื้อฮ้อข้าวสลากเนาะก็ตนเองก็ได้มาใส่บาตรอยู่บ้านสกคำก็รู้สึกว่าการได้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานมื้อนี้ก็รู้สึกเลื่อมใสในสัตในพุทธศาสนาเนาะก็คือเฮ็ดให้เฮานี่เฮ็ดบุญไปแล้วก็มีความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเนาะแล้วก็ได้เฮ็ดแต่สิ่งดีๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะการเฮ็ดบุญข้าพเจ้าก็คิดว่าถ้าเฮาเฮ็ดบุญไปแล้วบุญที่เฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานไปก็อาจจะไปฮอดไปถึงญาติพี่น้องผู้ที่ว่าล่วงลับไปแล้วก็อาจจะได้รับบุญรับกุศลที่เฮาส่งให
4: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพหลังจากได้เฮ็ดบุญฮอดข้าวสลากแล้วชาวพุทธลาวมีความเชื่อว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนั้นรวมทั้งสัมภเวสีที่ให้ญาติขาดมิตรจะมาหับมาโจมเอาสิ่งของเครื่องทานต่างๆที่ได้อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้เฮ็ดให้เกิดความสบายกายสบายใจและเชื่อว่าผลบุญที่กระทําไปจะนําความอยู่เย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเองและครอบครัว
0: ที่ท่านได้หาฟังผ่านไปนั้นแม่นบทข่าวสารประกอบเสียงที่ใส่หัวเรื่องว่าพร้อมกันอนุรักษ์รักษาฮีตของประเพณีบุญฮ้อข้าวสลากให้เป็นบุญปางหนึ่งของมวลชนลาวทางชาติเขียนโดยบุญยังพุทธสวัสดิ์ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
10: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลมยินดีต้อนรับอดาทานเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนพบพอทานในมื้อนี้แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำรับต้อนวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยาธรรมิของรายการแจ้งอดาทานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยากองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยา2026ได้ดำเนินขึ้นในระหว่างวันที่21หา22กันยาผ่านมานี้โดยการเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรเลขาธิการศูนย์กลางพรรครักษาการแทนประธานคณะประจำสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านรองประธานและกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติรองประธานกรรมาธิการห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติรัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีกระทรวงองค์การที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกองประชุมได้พิจารณาปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติตามขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของคณะประจำสภาแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งกองประชุมครั้งนี้ได้ค้นคว้าและพิจารณาหนังสือเสนอของรัฐบาลเป็นต้นการเสนอพิจารณาเกี่ยวกับการระดมทุนมาพัฒนาประเทศพิจารณาเกี่ยวกับการผ่อนผันการปฏิบัติบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุที่พัวพันกับโครงการสำรวจถ่านหินอยู่แขวงพงศาลีพิจารณาผลการเจรจาสัญญาเพื่อหลีกเว้นการเก็บอากรซ้ำซ้อนและลบหลีกการเสียอากรรายได้ DTC ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับฮ่องกงพิจารณาการพรผ่านการปฏิบัติบางมาตราของกฎหมายไว้ด้วยอากรส้มไส้สำหรับน้ำมันเสื้อไฟหาฟังการรายงานและผลการกวดการเนื้อในหอบด้านหาห่างกฎหมายฉบับปรับปรุงที่จะนำเข้าพิจารณาหับหองในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10คือกฎหมายไว้ด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยรัฐบาลและกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนนอกนั้นกองประชุมยังได้รับฟังเกี่ยวกับความพร้อมในการกะเกียมกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10และเวียกบุคลากรจำนวนหนึ่งของสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็แม่นข่าวเกี่ยวกับกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติประจำเดือนกันยาและในวันที่17กันยาผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติท่านโพไซไขคำพิทูลประธานกรรมธิการการต่างประเทศทั้งเป็นประธานคณะมิตรภาพรัฐสภาลาวญี่ปุ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับและพบกับคณะสมาชิกสภาสูงแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งนำโดยท่านฮิกาซิโนฮิเดกิในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่16ถึง18กันยา2026ผ่านมานี้โอกาสนี้ท่านโพไซไขคำพิทูลได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการมาเยี่ยมยามของคณะซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ในการจัดตั้งปฏิบัติภารบทบาทของสององค์การนิติบัญญัติและปัญหาอื่นที่มีความน่าสนใจนำกันทั้งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่เป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างลาวญี่ปุ่นก็คือการพัวพันร่วมมือระหว่างสององค์การนิติบัญญัติให้เกิดดอกออกผลยิ่งขึ้นในการพบปะทั้งสองฝ่ายได้แสดงความปิติยินดีและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อตลอดระยะ7กว่าทศวรรษและการร่วมมือที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ในระยะ10กว่าปีผ่านมาแสดงความขอบใจรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นเว้ารวมว่าเฉพาะสภาสูงที่มีบทบาทสำคัญในวิธีการเมืองสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ODA ให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องในขงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พื้นฐานโครงร่างสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การเก็บกู้ระเบิดปะทันแตก UXO และช่วยเหลือภาคประชาสังคมนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทราบการปรับปรุงกุงจากการจัดตั้งของสภาแห่งชาติชุดที่10ให้กระทันหันประกอบมี5กรรมาธิการและห้องว่าการและการกะเกียมกองประชุมสมัยสามัญที่2ที่จะไขขึ้นในเดือนหน้านี้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังเป็นนั้นก็เป็นข่าวประธานกรรมาธิการการต่างประเทศต้อนรับคณะสมาชิกสภาสูงญี่ปุ่น
และเพื่อปรึกษาหารือประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานของบรรดากรมภายในสภาแห่งชาติและปรับปรุงบางมาตราข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายของสภาแห่งชาติได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่22-23กันยา2026ผ่านมานี้ที่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาการบริหารรัฐของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพักคณะกลุ่มคณะแผนกและพนักงานรัฐกรที่รับผิดชอบเรื่องงานดังกล่าวภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมหลายกว่า60คนท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กล่าวว่าเพื่อรับประกันให้แก้การเขียนตำแหน่งงานของบรรดากลุ่มภายในสภาแห่งชาติบ่ให้ซ้ำซ้อนกันมีนิติกรรมเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและได้พิจารณารับรองจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องของคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคจึงมีความจำเป็นต้องจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อพร้อมการค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบการคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อเป็นเอกภาพกันทางด้านทัศนะความรับรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและพร้อมกันลงมือปฏิบัติตัวจริงในการวิเคราะห์การเขียนตำแหน่งงานให้มีเนื้อในครบถ้วนถูกต้องหัดกลุ่มสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของแต่ละตำแหน่งงานหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วมอบให้คณะผู้สอบแต่ละกลุ่มจงหีบฮ้อนนำเอาเนื้อในจิตใจบาด9ขั้นตอนต่างๆไปจัดตั้งผันขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงตามการแนะนำจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคภายหลังห่างตำแหน่งงานสำเร็จแล้วให้ผ่านการนำของตนทำห้องเอาในด้านหลักการจากนั้นจึงนำส่งให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเพื่อพิจารณาทำห้องในการเอากำหนดตำแหน่งงานตามระเบียบการเนื้อในที่2ของกองประชุมครั้งนี้แม่นระดมคำคิดคำเห็นใส่ข้อตกลงของคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติฉบับเลขที576ทับคลส.ลงวันที่11มิถุนายน2025ซึ่งเป็นบอนอิงในการค้นคว้าปฏิบัตินโยบายแก่พนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ1ปีผ่านมาเห็นว่ายังมีปัญหาจำนวนหนึ่งยังบ่ทันสอดคล้องจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงให้หัดกลุ่มกว่าเก่าและเทศเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและปัญหาอื่นๆที่ติดพันกับเนื้อในของเอกสารดังกล่าวให้สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนโยบายของพรรคและระเบียบการของรัฐอันสำคัญแม่นเพื่อสุขยู่และให้กำลังใจในการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานรัฐกรมีความเหมาะสมและยุติธรรมผู้เข้าร่วมได้เอาใจใส่ค้นคว้าและเลขเปลี่ยนคำพิคำเห็นซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์และลึกซึ้งโตกับแต่ละเนื้อในที่วิทยากรนำเสนอเพื่อเห็นให้ทั้งสองเนื้อในเอกสารได้รับการจัดตั้งปฏิบัติถูกต้องและได้รับการปรับปรุงหัดกลุ่มกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวหาลือประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งงานของกลุ่มสภาแห่งชาติต่อไปทางรายการใจบรรดาทานได้หาฟังข้อมูลความซื่นและหลังจากนั้นมาฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพคณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะประทานได้รับฟังข่าวกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าจัดกองประชุมครบคณะประจำปีกองประชุมครบคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าประจำปี2026ได้จัดขึ้นในวันที่22-23กันยานี้ที่โรงแรมเมืองแท่งนครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางอัมไพวรล่อมบุญแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าโดยการเข้าร่วมและให้ทิศนำต่อกองประชุมของท่านบอนไซลาวมัวซุงกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติผู้ชี้นำกรรมาธิการมีบรรดาท่านรองประธานกรรมาธิการรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การเทียบเท่าสมาชิกสภาแห่งชาติประจำการและสมาชิกสภาแห่งชาติที่เป็นกรรมการสังกัดกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งหมด95ท่านยิ่ง45ท่านบนพื้นฐานการประกอบคำเห็นอย่างกว้างขวางกงไปกงมาด้วยความรับผิดชอบสูงของผู้แทนกองประชุมต่อบทสรุปประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ของกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่ากองประชุมได้เป็นเอกภาพห้ามห้องเอาบรรดาเนื้อในสำคัญดังนี้ 1. ห้ามห้องเอาบทสรุปการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2026ซึ่งได้ยกให้เห็นด้านตั้งหน้าที่เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งปฏิบัติ3ภารบทบาทประกอบส่วนเห็นให้เรื่องงานของสภาแห่งชาติได้รับผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามคาดหมายที่วางไว้เคียงคู่กันนั้นยังได้ตีราคายางภาวะวิสัยต่อด้านอ่อนของโครงข้างและบางบทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อกำหนดเป็นทิศทางและมาตรการแก้ไข 2. ห้ามห้องเอาทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2027คือ 1. ด้านนิติบัญญัติและนิติกรรมสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมแต่หัวทีในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่า14ฉบับที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่3และเทือกที่4ของสภาแห่งชาติชุดที่10สมาชิกสภาแห่งชาติที่ประจำอยู่ท้องถิ่นก็สืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมแต่หัวทีในการค้นคว้าและปรับปรุงนิติกรรมของแขวงประสานสมทบกับคณะกรรมการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าให้ได้2กฎหมายขึ้นไปห่างมติตกลงของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสมาคมสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อส่งเสริมเวียกงานประชากรและการพัฒนา 2. ด้านการตกลงปัญหาพื้นฐานของประเทศชาติประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้าทิศทางแผนการและแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2017โดยเฉพาะแม่นบรรดาคาดหมายของเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าเข้าร่วมค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นและพิจารณาห้ามห้องเอาปัญหาสำคัญของชาติและท้องถิ่นในกองประชุมคณะประจำกองประชุมสมัยวิสามัญกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่3เทือกที่4ของสภาแห่งชาติชุดที่10และสภาประชุมขันแขวงชุดที่5 3. ด้านติดตามกฎกาเอาใจใส่ติดตามกฎกาและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายมติกองประชุมสภาแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าเป็นต้นขงเขตศึกษาธิการและกีฬา13คาดหมายสาธารณสุข14คาดหมายแห่งงานและสวัสดิการสังคม9คาดหมายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว8คาดหมายพร้อมเดียวกันนี้ยังมีเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากปัญหาเคียงห้อนห่างเสียงสังคมและคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวง 4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งสืบต่อค้นคว้าสร้างแผนการและจัดกองประชุมความเข้มแข็งให้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการและพนักงานวิชาการช่วยเวียกทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นให้ได้2ครั้ง 5. ด้านการต่างประเทศตอนหาบการเข้าเยี่ยมและเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการของบรรดารัฐสภาสากลประเทศต่างๆเป็นต้นแมนคณะผู้แทนสภาประชาชนสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าร่วมเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะรัฐสภาต่างประเทศร่วมกับคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมาธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติตามการตกลงของขันถึงสืบต่อพัวพันร่วมมือกับรัฐสภาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์และองค์การจัดตั้งสากลยุภาคพื้นและสากลเพื่อญาติแยงเอาการช่วยเหลือ 3.
นำเอาผลการติดตามกวดกาและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่า6เดือนท้ายปี2016มารายงานให้สมาชิกสภาแห่งชาติและผู้แทนกองประชุมได้รับทราบ4นำเอาหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าปรับปรุงเพื่อให้ผู้แทนได้ค้นคว้าและประกอบคำคิดคำเห็นก่อนจะนำเข้าพิจารณาและรับรองในกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ท่านมอนไซลาโมซงได้มีคำเห็นซีน้ำโดยเน้นนักให้เอาใจใส่เรียกงานศึกษาอบรมประชาชนลาวบรรดาเผ่าตามแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐพร้อมกันปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเพื่อหักษามูลเสื้อความสามัคคีปองดองภายในชาติเพิ่มทวีการติดตามกวดกาและการซุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายบรรดาคาดหมายที่ยังบ่ทันได้บรรลุตามคงเขตที่กรรมธิการรับผิดชอบพร้อมทั้งยกสูงความรับผิดชอบในการติดตามกวดกาการแก้ไขคำเสนอของพ่อแม่ประชาชนจากสายด่วนหางเสียงสังคมจากการรายงานและการเสนอขององค์การแนวรอบสังสาสน์องค์การจะตั้งมหาชนต่อกองประชุมสภาแห่งชาติสุ่มใส่ติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติต่อกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการทำห้องเอาเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากฉบับเลขที่34ทับสพส.ลงวันที่10กรกฎาคม2506ที่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2506หา2030และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2007สืบต่อประสานสมทบกับองค์การแนวราวสังสาสน์องค์การจัดตั้งมหาชนแขนงการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกลไกการประสานงานให้สอดคล้องกับพลบทบาทของกรรมาธิการและกรรมาธิการของกรรมาธิการติดตามกวดกาและสุกยู่การประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติของแขนงการองค์การที่เกี่ยวข้องพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายของเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง SDGs ให้บรรลุตามคาดหมายที่กำหนดไว้ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกล่องประชุมครบคณะประจำปีของกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงไหลขึ้นไสสุภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการวีไรเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในทิศหน้าขอความผาสุกสุขดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

สบายดีบรรณาธานตอนนี้พวกเขามาฮู้จักสัญญาณของสารพิษจากเมทานอลสารพิษจากเมทานอลสามารถเฮ็ดให้เจ็บหัววิ่นหัวเหือนปิ่นอ่อนเพลียตาบอดตาฝางตาเห็นเป็นจุดดำลอยไปมาตาแพ้แสงตาเห็นแสงยิบหยับและอาจเฮ็ดให้การมองเห็นหลุดลงได้ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังเฮ็ดให้หายใจยากหรือหายใจฟืดและอาจเฮ็ดให้หายใจผิดปกติซึ่งนอกจากนั้นก็จะเฮ็ดให้มีอาการเจ็บท้องปวดท้องปวดหากและหาก

0: ในบ้านเฮานี่ล่ะเป็นยุงที่มีเสื้อโวบักเคียมันเป็นยุงดีได
1: ้ยุงดีวะยุงจะดีได้แนวไหน
0: ยุงเหล่านี้มีเสื้อโวบักเคียจากธรรมชาติเสื้อนี้สามารถยับยั้งการแพร่เสื้อพยาธิต่างๆที่มาจากยุงลายได้เป็นต้นแมนพยาธิไข่ยุงลายไข่ซิก้าไข่เหลืองและไข่ซิคุนกุนย่า
1: โอ้ดีปานนั้นพุ่นนะสั้นมันบ่กัดเฮาตี
0: บ่บ่พวกมันกัดคือกันกับยุงทั่วไปหั่นล่ะแต่สิ่งสำคัญถ้ามียุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียหลายขึ้นการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกก็จะลดลง
1: สั้นยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมบ่
0: แม่นแล้วมันปลอดภัยยุงที่มีเสื้อโวบักเคียได้ปล่อยอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและอยู่ประเทศลาวก็ได้รับการเห็นดีจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วได
1: เอ้าคือได้ยินเพิ่นโฆษณาให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายมันสิบ่เฮ็ดให้ยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียตายหมดบ
0: ่โอ้พวกเขาสามารถทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายหรือปฏิบัติ5ปอได้ตามปกติเคียงคู่กับการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคีย
1: โอ้ดีๆคักเนาะดีสำหรับทุกคนได้นี
2: ่แม่นแล้วการปล่อยยุงลายที่มีเสื้อโวบักเคียเพื่อลดพรการติดเสื้อพยาธิไข่ยุงลายและเฮ็ดให้สุมสนมีความปลอดภัยจากพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของมดทุกคนในสุมสนทั้งหญิงชายผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและคนพิการด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุของค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวสนับสนุนโดยรัฐบาลออสเตรเลียและ World Mosquito Program การขาดสารอาหารซ้ำเหื้อในเด็กเป็นอันตรายมันทำลายสุขภาพของเด็กและส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสมองและพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเด็กต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของทางกายเริ่มให้อาหารเสริมเป็นต้นแมนข้าวเปียกที่เฮ็ดจากข้าวสาลีหรือมันหรือพืชที่เป็นประเภทหากหรือหัวโดยการผสมกับปลาหรือซีนไข่หรือผักและให้อาหารเด็กกิน2หา3เทื่อต่อมือหรือหลายกว่านั้นเท่าที่เด็กต้องการสมทบกับการให้ดูดนมแม่จนเด็กอายุฮอด2ปีการขาดสารอาหารซ้ำเหื้อในเด็กสามารถแก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติ 1,000 มื้อทำอิฐเริ่มแต่เวลาถือผาจนฮอดเด็กอายุ2ปี
3: สบายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการนี้เนี่ยต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการมวลดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเมลิเด็กพบกันในมื้อนี้ก็เป็นวันศีลใหญ่เนาะบรรดาท่านหลายๆท่านก็ไปวัดไปว่าบางท่านก็ไปมาแล้วบางท่านก็กำลังไปก็มีเนาะจังใดก็ขอให้มีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองก็แล้วกันขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจที่ปรารถนาไว้ก็แล้วกันเนาะอย่าลืมขอพรจากเพิ่นว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเบิ่งแยงให้สุขภาพแข็งแรงเอาท่านฟังสำหรับรายการของเขาในมื้อนี้นะถึงจะปิดมือวันศีลวันพระมโนภาพก็มานำเสนอนะมาจัดรายการให้กับบรรดาท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันพยาธิก็แน่นอนท่านผู้ฟังมือวันที่25ที่ผ่านมาเนาะทางองค์การ UNFPA ก็ได้มีการเอาใจใส่และก็เชิญชวนพ่อแม่ประชาชนเฮาไปร่วมกวดสุขภาพเนาะบ่ได้เสียเงินอยู่ที่ห้องหมอต่างๆเนาะก็มีอยู่4ห้องหมอใหญ่เนาะห้องหมอศูนย์กลางเฮาเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้สามารถที่จะให้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวเนาะว่าจะเหมาะสมในการวางแผนครอบครัวแบบใดเนาะแบบสุขาบอหรือว่าแบบถาวรเราต้องไปปรึกษาน้ำเพื่อนก่อนเนาะก่อนจะใส่อันใดแต่แน่นอนล่ะการใส่ถุงยางอนามัยนี่ก็แม่นสามารถใส่ได้เนาะทุกฐานสามารถใส่ได้เลยมีผลในการป้องกันการถือผ้าโดยบ่ตั้งใจและก็ยังป้องกันการติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

การวางแผนครอบครัวระยะสั้นระยะยาวเนาะก็คือระยะสั้นก็มีการใช้ถุงยางอนามัยนะกินยาคุมกำเนิดสนิทซักก็มีเนาะสนิทยาฝังคุมกำเนิดนี่ก็มีใส่ห่วงอนามัยก็มีนะบรรทัดและก็สำหรับตัวที่สามารถปัจจุบันนี้ทั้งศูนย์สุขภาพเมลเด็กเพื่อนก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนว่าเนาะเป็นวัคซีนที่สามารถซักป้องกันการถือผาโดยที่คนเฮาเองเนาะสามารถซักเองได้เพื่อนว่าเนาะแต่ว่าทางทีมงานแพทย์หมอเฮาเพื่อนจะมีการอบรมให้เพื่อนว่าเนาะจะซักแนวได้ซักแบบได้ยังสิเพราะว่ามันก็สามารถกุมได้3เดือนเนาะสำหรับการซักเองสำหรับอันนี้เป็นระยะสั้นเนาะก็คือสุขาวัสซะคันเป็นถาวรก็เป็นการเฮ็ดมันเนาะมันยิ่งก็ได้มันซ้ายก็ดีเพื่อนว่าสามารถเฮ็ดได้เมื่อทั้ง2เพศเลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนาะจะเป็นเพศหญิงเฮาเป็นคนเฮ็ดหมันเนาะเมื่อมีการเกิดลูกแล้วเพิ่นก็มีการเฮ็ดหมันให้แต่ว่าไอ้น้องซ้ายเพิ่นว่าอันนี้ต้องพิจารณาเบิ่งก่อนเด้อเพิ่นว่าเนาะจังใดก็แล้วแต่บรรดาท่านสามารถแบ่งเบาความเจ็บปวดให้กับเพิ่นน้องแม่หญิงได้เนาะเพราะว่าการเฮ็ดหมันซ้ายบ่ได้ยุ่งยากหยังใช้เวลาเพียงแต่10 15นาทีเท่านั้นผ่าตัดมาเพราะว่ามันจะอยู่ทางนอกของทางกายเนาะจะสามารถตัดน้อยนึงหยิบคืนก็แม่นสามารถกลับบ้านกลับเฮือนโดยบ่จำเป็นต้องได้พักฟื้นอยู่ห้องหมอถ้าว่าเป็นน้องแม่หญิงเฮาไปเฮ็ดหมันเนาะการติดตามสุขภาพเด้การผ่าตัดนี่ก็ใช้เวลาโดนเนาะต้องได้มีการนอนพักฟื้นปีนป่วยอยู่ห้องหมออย่างหน่อยก็3มื้อทิศนึงผู้ใดเนาะบรรดาท่านสำหรับผู้ชายก็เป็นเฮ็ดง่ายๆ15นาทีกลับบ้านได้เลยบ่มีผลกระทบหยังต่อสุขภาพอันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อบรรดาท่านเนาะท่านใดที่ฮักลูกฮักเมียเพิ่นว่าสามารถที่จะไปเฮ็ดหมันได้โดยที่สามารถเฮ็ดร่วมกันเนาะแบ่งเบาความเจ็บปวดของเอ้ยน้องแม่หญิงได้เช่นเดียวกันเด้อเพื่อเฮ็ดให้บ่มีการถือผาน้าท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญในระยะนี้ก็แม่นเกี่ยมพญาติว่อเพิ่นว่าเนาะใกล้จะฮอดวันพญาติว่อแล้วต้านพญาติว่อก็คือวันที่18ที่จะมาถึงนี้แม่นวันต้านพญาติว่อโลกแต่ว่าเพิ่นจะไปจัดในวันที่30นี้บรรดาท่าน30ที่จะมาถึงนี้เด้อตั้งแต่เช้าๆกันเลยเพิ่นว่าเนาะตั้งแต่เศร้ากันเนาะอยู่ที่สวนเจ้าฟ้างุ่มเด้อบรรดาท่านเนาะท่านใดที่มีหมามีแมวก็เข้าประสาทสัมพันธ์ถึงมีรายการเลยเนาะสามารถที่จะให้เอาหมาแมวของท่านท่านถ้าว่ามีลิงนำเนาะก็สามารถไปสักกันพญาติว่อได้โดยบ่เสียค่าเนาะสวนเจ้าฟ้างุ่มเนาะบรรดาท่านเนาะงานนั้นจะเริ่มตั้งแต่ 8:00 น.จนฮอด 16:00 น.แลงเด้อก็พี่พรใจไปตั้งแต่เช้าเลยก็ดีเนาะถ้าว่าฝนบ่ตกฝนตกก็ค่อยไปว่าสั้นๆเนาะอันนี้จะเฮ็ดให้หมาแมวเฮามีการปลอดภัยจากการเป็นพยาธิว่อทุกคนต้องเอาใจใส่นะนั่นก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงมีรายการก็แล้วกันท่านใดมีลูกมีหลานมีลูกมีหลานที่เป็นหมาเป็นแมวว่าอีพ่ออีแม่เอ้ยเนาะอายเอื้อยๆเพื่อนฮักหมาฮักแมวก็อย่าลืมฮักสุขภาพของมันพร้อมเนาะต้องได้เอาไปซักวัคซีนกันพยาธิว่อเป็นประจำเนาะเพิ่นได้มีการจัดงานนี้ทุกๆปีหรือว่าท่านใดบ่มีเงื่อนไขนะที่จะมาเวลาบ่ตรงกันเบาะหรือว่าเวลาบ่ว่างต่อก็สามารถไปซักอยู่ศูนย์สัตวแพทย์ได้เด้อเนาะก็แน่นอนท่านผู้ฟังสำหรับพยาธิว่อเฮาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงและป้องกันได้เนื่องจากว่าพยาธิว่อก็คือเป็นพยาธิที่เกิดจากมีการกัดของสิ่งที่มีการติดเชื้อเนาะหรือว่าเอิ้นว่าจุลโรคชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุพาให้มีสมองหันอักเสบได้บรรดาท่านถ้าว่าเฮาเป็นว่อเนาะส่วนห้อยหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อแม่นเฮ็ดให้ติดเสื้อแล้วเสียชีวิตได้หลายที่สุดเลยและก็หุ่นแหงขึ้นเนาะพยาธินี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเด้อบรรดาท่านติดต่อจากสัตว์แนวใดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สัตว์ประเภทใดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แม่นสามารถที่จะมีการติดเสื้อพยาธิว่อแล้วนำมาสู่คนเฮาได้โดยส่วนใหญ่ก็แม่นพบอยู่หมาแมวลิงเจียบรรดาท่านเนาะ
ฉะนั้นอันนี้เรียกเลี่ยงไว้เนาะบ่ให้มันกัดบ่ให้มันคูดบ่ให้มันเลียบนที่เฮามีบาดแผลบ่หรือว่าบ่มีบาดแผลมันกัดใหม่ว่าซะๆก็อาจจะเฮ็ดให้เกิดมีการติดเชื้อนี้ได้ฉะนั้นการส่งเชื้อแม่นผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็ไปติดใส่คนเฮาผ่านการกัดการคูดนี่แหละ99%ผู้ใดบ่ได้ทานถ้าว่าถูกมันกัดแล้วคนเฮาสามารถติดเชื้อมาจากมันได้ว่าซั่นซะอันนี้ถ้าว่าเฮาถูกกัดก็อย่าลืมไปซักวัคซีนกันบ่ไว้แม่นจะดีที่สุดนอกจากการป้องกันด้วยวัคซีนแล้วนี่บรรทานเนาะก็แม่นต้องป้องกันตนเองแท้จากพยาธิวอนั่นก็คืออยู่ห่างไกลจากหมาแมวที่เฮาบ่ฮู้จักกันสินะบ่ควรที่จะไปรบกวนเวลาหมากำลังกินเนาะกินหยังก็แล้วแต่กินข้าวกินน้ำหรือว่ากินขนมลิ้นจังซี่บ่ให้ลูกหลานเข้าใกล้เด็ดขาดเนาะเพราะว่ามันจะห่วงเด้หรือว่าลูกของมันอีกลูกที่กำลังกินนมแม่อยู่ก็บ่ควรไปลิ้นเถื่อในเวลาที่มันให้นมลูกอยู่จังซี่นะเนาะมันห่วงลูกเด้ย่านเฮาไปเอาลูกของมันว่าซั่นซะสามารถที่จะกัดเฮาได้ทุกเมื่อทุกเวลาแล้วก็บ่ควรเตะควรตีห้องใส่มันหรือว่าทิ่มสิ่งของใส่มันอีกมันทานมันจะจื้อเฮาได้เด้เนาะคันมาเจอกันอีกว่าซั่นซะสำหรับหมาแมวที่มีอายุ3เดือนขึ้นไปหรือว่าหลายกว่าสามารถไปซักวัคซีนกันพยาธิบ่ได้เด้อบรรทานเนาะสำหรับท่านใดที่ถูกหมากัดแล้วแมวกัดแล้วก็อย่าลืมไปซักวัคซีนกันพยาธิบ่เด้อเนาะบางกรณีอาจต้องได้มีการซักยากันพยาธิบาดทะยักนำเนาะเอ้าก็แม่น5เข็มได้บรรทานต่อการซักการถูกหมากัดเนาะเอ้าอันนี้ผู้ใดที่ว่าเคยถูกหมากัดก็คงจะคุ้นเคยเพิ่นว่าว่าสิ้นเคยกับการได้รับการวัคซักวัคซีนตามกำหนดของเพิ่นก็แล้วกันเนาะเอ้าคันเฮาไปซักตามกำหนดความเสี่ยงก็จะลดลงและก็จะบ่พาให้เป็นพยาธิวอ

ทานฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนระยะต่อไปเฮามาฟังกันว่าไข้หวัดใหญ่ในฤดูฝนนี้ถ้าหากมีไข้สูงปวดเมื่อยมีไอต้องได้ติดตามแนวใดป้องกันแนวใดเนาะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: ก็กินให้ได้ดูแฮงบ่ได้กินหยังมาแต่เช้าพุ่นน่ะเมื่อยเด
1: ้โอ้อย่างเนาะบัดนี้เนาะป้อนของลูกเท่านี้ก็คือว่าใส่อารมณ์ขนาดคือว่ามันนักมันหนานี
0: ่เออข้าเจ้าคิดว่ามันง่ายฉันเจ้าก็ป้อนเองเลยซั่นเอ้า
2: ดูหน้าตายดูขาวๆหูยาวๆหางปั้นๆมาๆลูกมาๆอ่ะหูยาวๆหางปั้นๆปั้นๆ
1: เชฟๆแล้วตบมือเด้อเชฟๆเชฟๆตบม
2: ืออ้าวอ้าวอ้าวครับอ้าว
0: เก่งๆๆเบิ่งเจ้าเฮ็ดมันก็ง่ายๆบ่ได้ยากเลยเนาะทั้งป้อนทั้งลิ้นมันจังสิได้เพลินม่วนไปนําดีแล้วซะนะจังสิได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาป้อนเข้าลูกอย่างเป็นทางกะฮ
3: ะแล้วละวะนี่งานเข้าแล้ววะนี่
4: เบิ่งแยงเด็กในการกินอาหารเรื่อยๆโดยบ่ขาดความเอาใจใส
5: ่เมื่อทานมีปัญหาเกี่ยวกับตาต้องมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงโปงรับประกันการบริการว่องไวทันใจบ่ว่าทานจะเป็นพยาธิเบาหวานขึ้นตาตาแห้งตากระดันแก่นตาขุ่นอุบัติเหตุทางตาสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตายาวและอื่นๆเกี่ยวกับตามาหับการกวดได้ทุกมือตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการบ่ต้องจองคิวบ่มีคิวยาวการบริการเป็นกันเอง
6: กวดไวบ่มติไวการปิ้นปัวดีไวบ่ต้องถูกทรมานอีกต่อไปต้องมาที่ศูนย์ปิ้นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปุงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612-474 021-612-000 030-578-7737 020-554-1-5170
7: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

ท่านฟังก็มาถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีของเมลิลีกันแล้วเนาะเป็นยังไงก็รักษาสุขภาพกันให้กับหลานน้อยแม่หญิงถือผาแม่หญิงที่ให้ลูกด้วยกินนมเมและก็ผู้สูงอายุนั่นเองหากและเป็นห่วงเป็นไงมีรายการเสมอมาเนาะสำหรับรายการของพวกเฮาและในมื้อนี้ก็เป็นห่วงผู้ที่ว่ากำลังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่เนาะบางคนก็ยังบ่ทันได้ไปกวดซ้ำภาวะติดตามอาการเบื้องก้อนเพิ่นว่าเนาะถ้าว่าอาการบ่ดีขึ้นจึงค่อยไปเพิ่นว่าเนาะอันนี้บางคนก็แม่นปลอดภัยบางคนก็ห้าแฮงขึ้นไปตื่มเด้อดังนั้นขอให้ทุกท่านนั้นติดตามอาการของตนเองลูกหลานที่กำลังเป็นอยู่เนาะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่โบแมนว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาได้อาจจะหุนแหงได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะบัดทาน oh, no. กลุ่มเสี่ยงแม่นไผกลุ่มเสี่ยงก็แม่นผู้ที่เป็นเด็กน้อยต่ำกว่า5ปีเด็กต่ำกว่า5ปีแม่หญิงถือผาแม่หญิงที่กำลังให้นมลูกอยู่ผู้สูงอายุที่มีอายุหลายกว่า65ปีขึ้นไปบัดทานผู้ที่มีพยาธิประจำตัวบ่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจปอดมะเร็งไขหลังภูมิต้านทานต่ำและก็ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักหลายก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเด้อเพราะว่าทุกๆ การเคลื่อนไหวทุกๆระบบในร่างกายก็มีความแตกต่างกันเนาะบัดนั้นเนาะอาจจะตุ้ยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงก็มีแต่ก็บ่หมายความว่าทุกคนเนาะผู้คนใดบางคนเนาะอาจจะแม่นคนตุ้ยแล้วภาวะต่างๆหรือว่าการเฮ็ดเวียกต่างๆในอวัยวะต่างๆก็แม่นจะมีความบกพร่องไปหลายขึ้นว่าซั่นๆเนาะดังนั้นการมีน้ำหนักที่ได้มาตรฐานบ่นักเกินไปบ่น้อยเกินไปบ่หลายเกินไปจังซี่น่ะหรือว่าบ่อ้วนหลายเกินบ่จ้อยเกินจังซี่อันนี้ก็จะเป็นผลดีว่าซั่นๆดังนั้นกลุ่มนี้เด้อบรรทัดจะมีความเสี่ยงสูงฉะนั้นนี่อาการเพียงเบาบางก็จะมีเพียงแต่มีไข้บรรทัดที่พบเรื่อยๆเนาะไข้หนาวสั้นจังซี่ปวดเมื่อยตามกล้ามซี่แขนขาไอเจ็บคอน้ำมูกย่อยบางคนก็ตันดังหายใจบ่ได้อย่างซี่น่ะเนาะน้ำมูกไปตันดังดิบางเทื่อหายใจได้ข้างเดียวเพิ่นว่าแล้วก็มีการเจ็บหัวปวดหากนี่บางคนก็ได้อ่อนเพลียหลายอย่างซี่กินข้าวกินน้ำก็บ่แซ่บก็บ่อยากได้เพิ่นว่าเนาะเฮ็ดให้มีการขาดสารอาหารกระทันหันได้เด้ออันนี้น่ะเนาะดังนั้นถ้าว่าสิ่งที่มนุษย์ภาพได้เว้าไปเนาะแต่เฮาพบว่ามีภาวะผิดปกติไปก็ให้ไปหาแพทย์หาหมอด่วนโดยเฉพาะก็แม่นหายใจยากหายใจหอบหืดเมื่อยหลายขึ้นจังซี่หายใจทั้งดังก็ยากว่าซั่นซะแน่นหน้าเอิกซึมลงบ่ตอบสนองจังซี่น่ะอาจจะมีการหากหลายเนาะดื่มบ่ได้กินบ่ได้จังซี่มีไข้สูงมาเกินกว่า3มื้อหรือว่าไข้เซาแล้วก็กลับมาเป็นใหม่จังซี่มีพยาธิประจำตัวอาจจะต้องได้มีอาการที่บ่ดีขึ้นง่ายว่าซั่นซะอันนี้ต้องไปหาแพทย์หาหมอโดยด่วนเด้อเพื่อจะได้มีการปิ่นปัวที่ถูกต้องทันเวลาถ้าว่าคนเจ็บเฮาได้ไปหาหมอไวการปิ่นปัวไวก็จะลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องไปซักวัคซีนทุกๆปีเนาะบัดทานเนาะซักวัคซีนกันพยาธิไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเด้อแล้วก็ใส่ผ้าอัดปากอัดดังเวลาที่เฮาฮู้ว่าตนเองเป็นหวัดหรือว่าจะออกไปบ่อนที่มีความแออัดจังซี่ก็ใส่ผ้าอัดปากอัดดังไว้แม่นดีที่สุดล้างมือใส่สบู่เรื่อยๆแล้วก็ปิดปากปิดดังเวลาไอเวลาจามนะจะบ่ได้ส่งเชื้อพยาธิให้กับคนอื่นเป็นต่อๆไปภาวะพยาธิไข้หวัดติดจากทางละอองน้ำมูกน้ำลายของเฮานี่แหละที่มีเสื้อพยาธิไข้หวัดใหญ่เนาะอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยจากทางรายการเพื่อสุขภาพที่ดีของเมลิเดียกันเด้อท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการก็เหลือหน่อยแล้วมโนภาพขอให้ทุกท่านนั้นอย่าลืมว่าการกินต้องกินอาหารที่สุขดีอาหารที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าบ่มีสารเคมีบ่มีสารพิษบ่มีเชื้อพยาธิเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเดี๋ยวนี้แม่นอหิวาหมู่แอฟริกาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในรวมมีแล้ว7แขวงด้วยกันบรรทัดที่ต้องได้อาจจะใส่สกัดกั้นให้ไว้ที่สุดและก็ทางผู้ที่กินเนาะก็อย่าลืมว่าต้องได้กินซี่หมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้บ่มีเชื้อพยาธิเนาะเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ทุกคนถึงแม้ว่า
อหิวาหมูแอฟริกาจะบ่สามารถติดจากสัตว์สู่คนก็ตามเอาเบิ่งเวลานาทีกับหมดลงแล้วมนุภาพลามีรายการไปเพียงเท่านี้เด้อพบกันได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้ามื้ออื่นนี่แหละกับรายการเพื่อสุขภาพนักประทานสบายดี

0: อาการของพยาธิไข่ยุงลายพยาธิไข่ยุงลายแม่นมีอาการไข้คือไข้หวัดและมีอาการประมาณ2หา7มือตามปกติแล้วจะแสดงอาการภายหลังยุงกัด4หา10มือมีไข้สูง40องศาเซและมีอย่างน้อย2อาการเช่นเจ็บหัวปวดหากหากเจ็บเบ้าตากระดานใหญ่เจ็บปวดกล้ามสิ้นและมีผื่น
1: แม่มันเอ้ยฝนสิตกแล้วเขาจะได้เกี่ยมลงไห่ลงนาแล้วได
2: เออก็ดีแล้วเด้ฝนตกจึงมีน้ำเห็ดไห่เห็ดนาน่ะแต่ว่ามากระฟ้ากระฝนก็มีพยาธินำได้เถ่าเป็นต้นเป็นพยาธิไข่ยุงลายพวกเขาต้องได้ระมัดระวังได้เถ่าเอ้ย
1: คอยกระดิ่งยินเพิ่นว่านั่นล่ะมันอันตรายห้ายแหงได
2: แม่นว่าจะได้ยินมาว่าแนวได
1: เออได้ยินว่าพยาธิไข่ยุงลายชนหลายมันมาเกิดอยู่ในฤดูฝนเพราะว่ายุงลายมักไปไข่ใส่กระโปะกระป๋องที่อยู่นอกเหือนมีน้ำอังน้ำขังถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการปิ้นปวดที่ถูกต้องและทันเวลาอาจทำให้เสียชีวิตได้ได
2: คันสั้นเฮาเสียดแนวใดซะนะ
1: บ่ยากเลยเพียงแต่เฮาทำลายบอลที่ยุงไปไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระโปะกระป๋องยางตีนรถเก่าที่บ่ได้ใส่หันเด้ส่วนไห่น้ำฟุ้ยอุแองต่างๆที่เก็บน้ำไว้ใส่ไห่ล่างพัดถูทั้งในให้สะอาดเป็นประจำและต้องถอกลงดินเพื่อให้ไข่ของยุงลายดับสูญไป
2: โอ้คือง่ายๆเนาะมาจันเฮาพากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย
1: แม่นแล้วเมื่อทุกคนอยู่ในครอบครัวห่วงใจเป็นเจ้าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายอยู่ในและนอกเฮือนของตนเองเป็นประจำเท่านี้ก็ปราศจากไข่ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข
3: พยาธิไข่ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
4: ์พยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
5: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

สบายดีมีรายการที่คิดฮอดสิถึงทุกๆท่านหาฟังแจ้งสะดวกสบายเนาะอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามพร้อมกันนั้นพวกเฮากระจายเสียงที่เว็บไซต์ www.lnr.org.lae วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกขอบใจหลายๆถ้าว่าผู้ใดที่หาฟังอยู่ในปัจจุบันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะสัญญาณไปฮอดไปถึงจะเป็นพนักงานรัฐกรบางสาขาอาชีพในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังดำเนินอยู่ท่านผู้ฟังแล้วก็มีสาขาอาชีพอื่นๆเนาะที่ว่าบ่ได้ลดละบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นสาวกสิกรไฮนาหัวสวนเป็นสาวค้าขายเบาะหรือว่าเป็นกรรมกรแบกหามเวียกงานยังได้ต้องได้ดำเนินไปเนาะเพราะว่าการค้นควายสั่งและหับเข้าสู่ครอบครัวนี่ต้องได้หาทุกมือเนาะแต่ว่าการที่จะซอกจะหานั้นบางครั้งนี่รายหับน้อยที่สุดในการเข้าสู่ครอบครัวหรือว่าอยู่ในระดับปานกลางเนาะแต่ว่าการใช้จ่ายในแต่ละมือในการใช้ชีวิตประจำวันนี่ก็ถือว่าหลายท่านผู้ฟังถ้าว่าคิดรายเป็นเดือนมาแต่ละคนนี่รายจ่ายหลายหลายหับพัดหน่อยดังนั้นเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวนั้นก็ถือว่ายุ่งยากเนาะบวกกับเศรษฐกิจบางระยะนี้ก็ถือว่าฝืดเคืองได้ผู้ที่ถูกผลกระทบกับแม่นไทเฮาเจ้าข่อยนี่แหละดังนั้นก็ขอให้ประธานนั้นอดทนผ่านพาไปน้ํากันเนาะถ้าว่าสภาพเศรษฐกิจเข้าสู่ปกติแล้วเนาะเฮาก็กลับมาใช้ชีวิตปกติมีการเก็บรายหับเข้าสู่ครอบครัวให้พยายามซอกได้หลายที่สุดนั่นแหละแล้วก็สมาชิกในครอบครัวก็ต้องได้บีแบงภาระช่วยกันอย่าให้ตกเป็นภาระของผู้ใดผู้หนึ่งที่บ่นักเกินไปท่านผู้ฟังอิงใส่สภาพครอบครัวของพวกเฮาถ้าว่ามีสมาชิกในครอบครัว5คน6คนต้องพยายามซอกช่วยกันหาทางออกช่วยกันในการจุนเจือครอบครัวไปเนาะต้องได้ประกอบอาชีพ2คน3คนหรือว่า4คนถ้าว่าสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็กน้อยหรือว่าผู้อายุสูงอันนั้นเพิ่นบ่สามารถที่จะสร้างรายรับได้เนาะแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการให้กำลังใจเด้พอพวกเฮาเชื่อว่ากำลังใจนั้นคือยาวิเศษบัดนี้มาให้กำลังใจมีรายการก่อนเนาะด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศกับเสียงเพลง

0: ร้อยปีดอกแค่ว่าค่อยนิดติสิบ่ม่มปีนี่ดอกจังได๋ค่อยก็บ่อยู่ละค่อยสิพาลูกไปอยู่นําแม่ค่อยจักสิอยู่นี่ก็อยู่ค่อยสิหนี
1: โอ้ยอย่าว่าซั่นผัวกับลูกไปอยู่ไสเมียก็ไปอยู่นําหั่นล่ะ
2: สบายดีแพง
3: สบายดี
2: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
3: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงน่ะ
2: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
3: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
2: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นหยังไปพวกเจ้าสิเสียใจได
3: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถาะไปไปไปไป
4: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: หลังจากที่มีรายการและท่านผู้ฟังติดตามหาฟังรายการของพวกเราเนาะและอย่างเมื่อกี้นี้ฝากตอนเสียงเพลงลูกทุ่งบ้านนาให้ประธานได้ติดตามหาฟังอย่างทั่วถึงหาฟังแจ้งสะดวกสบายหรือบ่กิจวัตรประจำวันของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปเดสมาชิกในครอบครัวต้องห่มกันพบหน้าพ่อตากันเนาะ1อาทิตย์1มื้อบ่หรือว่า2มื้อเพราะว่าแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์นั่นนะมีรายการการที่จะพบหน้าพ่อตากันนี่ก็ถือว่ายากบางครั้งบางครอบครัวนี่บ่มีพักข่าวซ้ำหลายคนก็หลากอาชีพต่างคนต่างไปตื่นมากับไปเวียกงานของไผ่ลาวเนาะแต่ว่ากลับมาเฮือนบางคนก็นอนหลับปะกันแล้วบางคนก็มากินข้าวตอนดึกมันแตกต่างกันเนาะเพราะว่าถึงจะอยู่ในครัวเฮือนเดียวกันก็ตามแต่ว่าบางครั้งนี่บ่ได้พบหน้าพ่อตากันเลยย้อนหน้าที่เวียกงานต่างคนต่างไปแต่สิ่งหนึ่งที่เฮาสามารถทัดแน่นความฮักแพงสามัคคีน้ำกันได้ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์มีกิจกรรมดีๆร่วมกันบางคนนี่อนามัยสมาชิกในครอบครัววันเสาร์วันอาทิตย์นี่ห้องไผ่ห้องลาวแต่ว่าเป็นเฮือนรวมนี่ช่วยกันอนามัยให้สะอาดให้ปิ่นตะอยู่ก็เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ได้ความหักแพงสามัคคีไปน้ำหลังจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารบ่ว่าจะเป็นเช้าสวยแรงบ่ถ้าว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ได้หรือว่าบางครอบครัวนี่มีเงินไขสะดวกและพาครอบครัวไปเล่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทางด้านธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับบ่ว่ากันเนาะแล้วแต่เงินไขของแต่ละคนบางคนว่าเศรษฐกิจครอบครัวค่อยบ่ดีบ่ไปก็ได้เนาะแต่สิ่งสำคัญพวกเราอยากเน้นให้สมาชิกในครอบครัวนั้นให้มีความหักแพงสามัคคีมีการพบปะโอล้มกันหรือว่าแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดความเห็นต่อกันยิ่งครอบครัวใดที่มีสมาชิกเป็นวัยหนุ่มต้องได้ศึกษาอบรมบอกสอนลูกหลานของเราอย่างเข้มงวดในการประพฤติปฏิบัติต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้สังเกตว่าวัยหนุ่มบางคนมีการประพฤติที่ออกนอกแล้วมั่วสุมสิ่งอบายมุขต่างๆจะเสพติดลิ่นการพนันที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวและการยังเป็นปัญหาปรากฏการย่อท้อให้แก่สังคมดังนั้นสถาบันการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดรั้งหนึ่งของสังคมในการศึกษาอบรมลูกหลานของพวกเราให้มีการประพฤติที่ถูกต้องและกาลูกหลานของเราต้องมีความหับไปสอบถาวาตนเองอยู่ในระยะของการศึกษาเฮียนตั้งใจในการศึกษาเฮียนให้ประสบผลสำเร็จเพื่ออนาคตที่สดใสของตนเอง

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากน้ำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
2: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
3: อนุรักษ์ระดับวันหับนาทีดำเนินรายการนอเสียงเพลงที่ฝากต้นหวังว่าคงจะถึกใจบรรดาท่านที่ติดตามหับฟังรายการของพวกเราอยู่หับฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามนอสัญญาณไปฮอดไปถึงหับฟังอยู่ตามเฮือนซานบ้านซองหับฟังอยู่ตามสำนักงานห้องการสาวกสิกรไหนาหัวสวนการผลิตประวัติจะเป็นฤดูแล้งและฤดูฝนกันยังสืบต่อหมุนเวียนอยู่ทุกปีท่านผู้ฟังเป็นอาชีพที่อ้าวหนักเด้เนาะแดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องได้ผ่านพาไปน้ำกันเพื่อจะได้หับมากหับผลถ้าเว้าถึงการผลิตแล้วบางครอบครัวมีเงินไขสะดวกมีพื้นที่มีทุนฮ้อนมีกำลังแรงงานหลายถ้าว่าเป็นแบบนี้เนาะมีเงินไขสะดวกสบายในการปลูกพืชขอให้เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปนอกจากจะปลูกจะเลี้ยงหับไส้ในครอบครัวแล้วถ้าว่าปลูกหลายเน้นคุณภาพสามารถส่งขายตามท้องตลาดได้เป็นการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเพิ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้ได้ระยะต่อไปยังอยู่กับอนุรักษ์คือเก่าเนาะดังนั้นอย่าเฝ้าหมุนขึ้นปะอย่าเฝ้าหมุนขึ้นไปใส่เถื่อ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: ว้าวแก้วไม่ลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำแห้งแท้น่ะ
2: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
1: ่คือบ่เปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำล่ะบ
2: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
3: ทักทายสบายดีมิรายการเป็นประจำเนาะทักทายผู้ที่หาก็เปิดวิทยุมาหาฟังแต่รายการของพวกเรามีเสียงเพลงเสียงล้ำละกามีสาระนะฮู้ขอคิดดีๆมาเว้าสู่มิรายการได้หาฟังเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจมิรายการนั่นแหละที่เปิดวิทยุหาฟังอยู่ในปัจจุบันเนาะเมื่ออื่นตื่นเช้ามาอย่างสดใสพร้อมที่จะสู่นาทีเวียกงานต่อไปเนาะแต่ว่าการนอนของบางคนนี่ก็ถือว่านอนยากท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นผู้อายุสูงบ่ไว้กลางคนเป็นบางคนเท่านั้นบางคนนี่นอนหลับยากไปนอนแต่หัวเวนอยู่แต่ว่าใช้เวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะหลับแต่ว่าบางคนนี่เพิ่นเอิ้นว่าหัวตกหมอนหลับปั๊บอันนี้ความคิดความอ่านหรือว่าเป็นคนอ้าวคิดหลายเดนอนหลับยากแล้วก็จะรู้สึกตื่นมักตื่นตอนดึกอันนี้ก็แม่นปัญหาหนึ่งที่ยังสร้างความรำคาญหรือว่ารบกวนผู้ที่อยากพักผ่อนแต่เป็นอย่างตัวเองต้องเป็นแนวนั้นเนาะมันก็มีหลายๆสาเหตุบางคนก็คิดนำการงานการเงินคิดนำเรื่องของครอบครัวคิดนำความหักก็เฮ็ดให้นอนบ่หลับแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกที่เฮ็ดให้เฮานั้นนอนหลับยากการเปิดไฟนอนก็เฮ็ดให้เฮานอนบ่หลับเช่นเดียวกันมีรายการซึ่งว่าการเปิดไฟนอนนี่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันได้นอกจากจะเปลืองพลังงานไฟฟ้าแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายในถุงของเฮาแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพถ้าว่าเฮาเปิดไฟนอนยกตัวอย่างสิเว้าให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะก็คือข้อเสียของการเปิดไฟนอนนี่ถ้าว่าเฮาเปิดไฟนอนความจืดจ่ามของเฮาจะหลุดลงถ้าเฮาเปิดไฟนอนแสงดอกไฟจะสกัดกั้นการผลิตฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของการนอนหลับดีเฮ็ดให้ร่างกายบ่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเฮาตื่นขึ้นมาตอนเช้านั้นกะจะรู้สึกว่าเมื่อยอ่อนเพลียบ่เบิกบานบ่สดชื่นบ่ห่าวหันแล้วก็เป็นคนที่มักหลงลืมๆถ้าว่าเฮาเปิดไฟนอนอีกประการนึงมีละการจะเฮ็ดให้เฮานั้นเป็นพยาธิได้ง่ายการเปิดไฟนอนเฮ็ดให้เฮานอนนั้นบ่หลับดีแล้วก็มักตื่นตอนดึกระยะเวลา 22:00 น. หา 2:00 น. กลางคืนซึ่งเป็นระยะที่ห่างกายปล่อยฮอร์โมนออกมาปินป่วนระบบต่างๆของห่างกายถ้าว่าเฮาบ่พักผ่อนในระยะเวลานี้จะเฮ็ดให้ผิวหนังเฮาเศร้าหมองบ่สดชื่นในเวลาที่เฮาตื่นมาในตอนเช้าหลังจากนั้นเฮาจะมีอาการซึมเศร้าการเปิดไฟนอนห่างกายจะถูกรบกวนเฮ็ดให้ห่างกายอ่อนเพลียเมื่อยอยู่ตลอดเวลาบ่มักเว้าบ่มักล้มซึ่งเป็นสาเหตุที่พาให้เป็นพยาธิซึมเศร้านี่ก็คือข้อเสียของการเปิดไฟนอนเด้อมีละการจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายๆอย่างเนาะทั้งที่ว่าเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่เฮาต้องได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ว่าแสงไฟจากดอกไฟนั้นจะเป็นการรบกวนเวลาที่เฮานอนดังนั้นผู้ใดที่มีพฤติกรรมมักเปิดไฟนอนเรื่อยๆเนาะฮู้ว่าข้อเสียของการเปิดไฟนอนมีหลายแบบนี้ปิดไฟนอนจะดีกว่าเนาะประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัดเงินในถุงได้สุขภาพดีไปน้ำด้วยความปรารถนาดีจากรายการมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนและเนี่ยต่อไปนี้เข้าสู่ระยะท้ายของทางรายการ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ในการโอลมทักทายมิละกาลในการมอบเสียงเพลงม่วนๆเป็นเพลงลูกทุ่งบ้านนาเดหวังว่ามื้อนี้1ชั่วโมงคงเต็มอิ่มกับรายการของพวกเฮาเนาะขอขอบใจมิละกาลหลายๆที่อยู่นำกันตั้งแต่ต้นรายการมาขอขอบใจประดาทานที่รับฟังโดยดีตลอดมาแน่นอนว่ารับฟังได้ปกติหมุนขึ้นมาหาอนุรักษ์ได้เนาะแน่นอนล่ะเวลานี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วต้องล่ำลามิละกาลไปก่อนขอความผาสุกสุขดีเป็นของมิละกาลทุกๆท่านสบายดี

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: สหพันธ์กรรมบาลลาวแมนระบบการจัดตั้งของกรรมบาลลาวเป็นการจัดตั้งการเมืองสังคมของศูนย์สันกรรมกรและสาวกแห่งงานลาวซึ่งได้รับการสั่งตั้งนำพาและศึกษาอบรมโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
1: สวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกรรมกรและสาวพอเคงาน
0: มาพบกันในตอนเช้าของมือวันเสาร์วันที่26กันยาคมกับมือขึ้น15ค่ำเดือน10ลาวเนาะภาวิวงศ์สัญญาวงศ์สาหับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังในบรรยากาศตอนเช้าๆหลายท่านกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขายเครื่องและอีกหลายๆท่านก็กำลังขับรถขึ้นเหนือลงใต้ก็ได้นำเอาการเคลื่อนไหวเวียกงานกรรมบาลสาระพร้อมความบันเทิงมาสร้างเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้กับท่านผู้ฟังได้หับฟังกันเป็นประจำในมื้อวันพักวันผ่อนแบบนี้ท่านผู้ฟังฝากไว้กันเติมสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าแม่นยิงลาวในทั่วประเทศโดยเฉพาะกับแม่นเขตส่วนบทตามเขตแขวงต่างๆตกเป็นผู้ขอหายจากการค้ามนุษย์อย่างหลวงหลายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับมือได้เนาะท่านผู้ฟังก็ย้อนการค้ามนุษย์อยู่ลาวเฮานี้มีหลายรูปหลายแบบอีหลีท่านผู้ฟังรวมทางการแต่งดองแบบแอบแฝงของคนต่างประเทศเป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในสังคมลาวเพราะการค้ามนุษย์นั้นก็มีหลายรูปแบบเป็นต้นกันเอาแม่ยิงลาวไปแต่งดองกับคนต่างประเทศแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายโดยใส่รูปแบบการหมั่นหมายตกลงกันเรื่องค่าดองแล้วก็เลนเอกสารเดินทางไปต่างประเทศเลยเนาะผู้ถูกขอให้ส่วนลายก็แม่นถูกตัวหยอกหลอกลวงไปแต่งดองไปเยี่ยมยามครอบครัวฝ่ายชายก่อนแต่งดองไปเที่ยวและไปเฮ็ดเวียกอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เอิ้นได้ว่าตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ใดเช่นเดียวกันเนาะท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนเนาะให้มีสติที่ว่าถ้าว่าลูกหลานของตนเองมีคนฮักเป็นคนต่างประเทศก็ต้องได้มีสติตักเตือนแล้วก็เบิ่งรายละเอียดต่างๆขั้นตอนถ้าว่าอยากแต่งงานแท้ๆก็ขอให้แลนเอกสารให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างคักแน่จึงเอิ้นได้ว่าลูกหลานของตนนี้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์เนาะบ่ให้ว่าแล้วมาพิธีสู่ขอหรือว่าปงคาดองให้สำได้สำนึงแล้วก็พาไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถือว่าเป็นค้ามนุษย์เนาะท่านผู้ฟังก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่ให้กับพ่อแม่ประชาชนก็แล้วกันสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์รายการมื้อนี้ได้นำเอาสำเร็จกองประชุมค้นคว้าผ่านโครงห่างหลักสูตรทฤษฎีกรรมบาลลาว45วันและพิธีเปิดบ้านแข่งขันหาเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลเมืองภูคูนและพร้อมด้วยกฎหมายว่าด้วยกรรมบาลลาวในมาตราที่47ว่าด้วยสิทธิ์นาทีของคณะกวดกาเวียกงานกรรมบาลลาวแต่บัดนี้ไปม้วนๆกับเสียงเพลงจากรายการกสิกร

0: จ๊กจะซื้อจัดจ้างบ่เอกสารวีซ่าก็ตามหาบ่โอ้ยอย่ากังวลไปเลยพอสมหวังจัดซื้อพร้อมบริการครบวงจรบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ทั่วไปทุกชนิดหรือจะแลนเอกสารสำคัญทุกประเภทเซ็นวีซ่าใบทะเบียนบัตรแรงงานและอื่นๆอีกหลากหลายเอาสามารถช่วยท่านได้สมหวังจัดซื้อตั้งอยู่บ้านหนูคำสร้างเมืองหาดทรายโป่งนครหนองจันทร์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร020-2299-9666ให้ทุกเรื่องของทานง่ายขึ้นวางใจให้สมหวังจัดซื้อเป็นผู้ช่วยผู้ใจ
1: เคยบ่คอมพิวเตอร์ข้างปรินเตอร์ใช้งานบ่ได้โฟโต้คอปปี้มีปัญหาอย่าไปกังวลกับอุปกรณ์รับใช้ของทานเลยให้บริษัท NSV Computer เป็นผู้ช่วยผู้ใจของทานบริษัท NSV Computer บริการเครื่อง IT คุณภาพดีทันสมัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งานบ่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเวียกงานบริหารต่างๆขายและซ่อมแปลงอุปกรณ์ IT ทุกชนิดเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตั้งโต๊ะเครื่องพิมพ์ Photocopy และอื่นๆอีกหลวงหลายโดยทีมสร้างผู้ชำนาญงานสะดวกว่องไวรับประกันคุณภาพพวกเรายังมีเครื่องใช้สำหรับโครงการครบวงจรมาที่นี่บ่อนเดียวได้ครบทุกอย่างเลยNSV Computer เข้าใจทุกความต้องการของทานบริการว่องไวทันใจด้วยหอยยิ้มอยากได้เครื่องใหม่อยากซ่อมแปลงเครื่องเก่าคิดฮอด NSV Computer ครบทุกเรื่อง IT อย่ารอซ้าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ามาใช้บริการกับพวกเราได้ที่ NSV Computer ตั้งอยู่บ้าน9ยอดถนน3แสนไทยเมืองศรีสัตนาค นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามโทร021-252-483หรือโทรมือถือ020-5551-7028และ020-2220-6973บริการด้วยหอยยิ้มที่จริงใจต้อง NSV Computer เครื่องใช้ห้องการครบวงจรเท่านั้น
2: ผ่านไปกับเสียงเพลงและสิ่งดีๆจากผู้ให้การอุปถัมภ์รายการสมหวังแก๊สซื้อและฮัน NSV ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรบริการด้วยใจขายสินค้า IT คุณภาพทันสมัยมีให้เลือกหลากหลาย IT ทุกชนิดบ่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์คอปปี้และอื่นๆอีกหลวงหลายโดยทีมสร้างผู้เชี่ยวชาญไว้ใจรับประกันคุณภาพต่อไปเชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังสำเร็จกองประชุมค้นคว้าผ่านทางหลักสูตรทฤษฎีกรรมบาล45วัน
0: สถาบันพัฒนากรรมบาลลาวได้สำเร็จกองประชุมค้นคว้าผ่านโครงหางและเนื้อในหลักสูตรทฤษฎีกรรมบาล45วันอย่างเป็นทางการซึ่งกองประชุมได้ดำเนินมาเป็นเวลา3วันเต็มตั้งแต่วันที่16-18 กันยายน 2026ที่บ้านสมสง่านครหลวงวิจันทร์กองประชุมอันมีความหมายความสำคัญนี้ได้จัดขึ้นโดยภายใต้การซี้นำอย่างใกล้ชิดของท่านคำผอยวรรณสารกรรมการศูนย์กลางพรรคประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมด้วยท่านทองพิมพ์วงศ์ละภากรรมการคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวหัวหน้าสถาบันพัฒนากรรมบาลลาวมีบรรดาคณะกรมห้องการศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวตลอดทอดต่างหน้าจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรมอาชีวศึกษาสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติสถาบันพัฒนาฝีมือแห่งงานและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงจุดประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ย้อนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าองค์การจัดตั้งกรรมบาลบางบนและสมาชิกกรรมบาลจำนวนหนึ่งยังบ่สามารถปฏิบัติภาระบทบาทหน้าที่และสิทธิขอบเขตของตนได้อย่างเต็มส่วนเหตุแห่งการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ออกแรงงานยังบ่ทันทั่วถึงพร้อมทั้งมีหัวหน่วยแรงงานบางแห่งยังมีการเอารัดเอาเปรียบและเกิดมีปรากฏการณ์หย่อท่อต่ำมาดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งและบุคลากรที่เฮ็ดเวียกงานกรรมบาลจึงถือเป็นความเพียงข้องต้องการอันรีบด่วนศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจึงได้อนุมัติโครงการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมทฤษฎีเวียกงานกรรมบาล45วันขึ้นมาเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านโค้งหางและเนื้อในขอบเขตทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนวันที่18 กันยายน 2026กองประชุมดังกล่าวได้สำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้ท่านทองพิมพ์วงศ์ละภาได้ผ่านบทสรุปย่อผลสำเร็จของการค้นคว้าโดยได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นอย่างลึกซึ้งมีลักษณะวิทยาศาสตร์และแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงจนสามารถเห็นดีเป็นเอกภาพทางด้านโค้งหางและเนื้อในของหลักสูตรทฤษฎีกรรมบาล45วันอย่างเป็นทางการเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นบ่อนอิงในการทับท้องและนำไปจัดตั้งปฏิบัติการฝึกอบรมต่อไป ตอนท้ายของประชุมยังเป็นเกียรติรับฟังคำเห็นโอ้ล้มของท่านคำพ่อยวรรณสารซึ่งท่านก็ได้ย่องยอสมเสยต่อคณะรับผิดชอบของประชุมพร้อมผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ได้สุ่มทุกกำลังและสติปัญญาเข้าในการประกอบคำคิดคำเห็นเหตุให้เนื้อในของหลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งได้ให้คำเห็นโอ้ล้มและกล่าวปิดของประชุมอย่างเป็นทางการโดยได้เน้นนักให้บรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อพันขยายปรับปรุงเนื้อในหลักสูตรดังกล่าวให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติการฝึกอบรมให้แก่บรรดาเป้าหมายต่างๆให้ได้รับประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามคาดหมายที่กำหนดไว้
2: เจ้าที่ท่านรับฟังไปทั้งหมดนั้นก็แม่นสำเร็จกองผสมค้นคว้าผ่านทางหลักสูตรทฤษฎีกรรมบาล45วันตอนนี้รับฟังเสียงเพลงจากรายการกระตึ้ม

0: มีแต่หักเงินเข้าประกันสังคมพงหมอกับโบได้ไปเฮ็ดหยังกับโบได้บ่ฮู้ว่าหักไปเฮ็ดหยัง
1: เป็นจังซี่เวลาเฮาจ่ายเงินเข้าประกันสังคมแล้วนะรัฐบาลเพิ่นได้จัดสรรเป็น5กองทุนย่อยได้ฟังเด้อต้องฟังเด้ออันที่1ก็แม่นกองทุนปินปัวสุขภาพในเวลาเฮาไปปินปัวอยู่โรงหมอหั่นนะ2กองทุนคุ้มครองอุบัติเหตุแห่งงานหรืออุบัติเหตุอื่นๆ3กองทุนอุดหนุนระยะสั้นก็มีเงินอุดหนุนเพื่อการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิต4กองทุนอุดหนุนระยะยาวก็มีเงินบำนาญเงินเสียองค์ค่าเงินสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนไม้หรือว่าเงินกำพร้าหั่นเด้สุดท้ายก็แม่นกองทุนอุดหนุนว่างงานรับรองไว้ในอนาคตบางเทื่อเกิดวิกฤตการน้ําเฮาได
0: ้โอ้ที่ผ่านมาน้องเข้าใจผิดซะนะ
1: อย่าเริ่มเข้าใจใหม่ก็ได้หรือว่าน้องโทรหาเพิ่นอีกก็ดีเบอร์นี้เด้อ021-241-280-1หรือว่า225042
2: สำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสานนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน
3: ์ท่านผู้ฟังการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การประกันสังคมบ่แม่นรายจ่ายที่เสียเปล่าหากแต่เป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชีวิตที่ทั้งผู้จ้างงานและผู้ออกงานให้ความสำคัญที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1508ท่านผู้ฟังต่อไปเชิญท่านหาฟังพิธีเปิดบ้านแข่งขันหาเป็นเจ้าของสหพันธ์กรรมบาลเมืองภูคูน
4: ในวันที่18กันยา2026นี้สหพันธ์กรรมบาลเมืองคูนแขวงเสียงขวงได้จัดพิธีเปิดบ้านแข่งขัน5เป็นเจ้าขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ที่สโมสรของเมืองโดยการเป็นประธานของท่านนางจันทร์ศรีลาดอศรีรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลเมืองคูนให้เกียรติเข้าร่วมของท่านคำลาไสยวงศ์กรรมการประจำภาคเมืองประธานแนวราวสร้างชาติเมืองผู้ที่นำองค์การจัดตั้งมหาส่วนขั้นเมืองมีท่านทองสาเทพมีมารองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงมีบรรดาคณะประธานจากองค์การจัดตั้งมหาส่วนคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลเมืองคณะประธานกรรมบาลหักฐานพร้อมด้วยสมาชิกกรรมบาลอ้อมข้างเมืองเข้าร่วมในพิธีท่านพุทธสวรรค์กุลมณีรองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลเมืองได้ขึ้นผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าแต่ปี2021หา2025ซึ่งในระยะ5ปีที่ผ่านมาพวกเมืองคูนมีสมาชิกกรรมบาลทั้งหมด832สหายหญิง342สหายสรุปการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าสามารถญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแม่นด้านการเป็นเจ้าการฝึกฝนล่อหลอมตนเองทางด้านการเมืองแนวคิดการเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎหมายและระเบียบการของรัฐการเป็นเจ้าการพัฒนาตนเองและการจัดตั้งการเป็นเจ้าการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมและการเป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่พิเศษเฉพาะอย่างประดิษฐ์สร้างรวมคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าใน5ปีสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้92ส่วน100สำหรับทิศทางแผนการในปี2025หา2030สหพันธ์กรรมบาลเมืองได้วางคาดหมายสู่ส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าให้บรรลุ92ส่วน100ขึ้นไปในพิธียังได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำภาคเมืองคูนว่าด้วยการแต่งตั้งคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลเมืองคูนโดยตกลงแต่งตั้งท่านนางหม่อนจันทร์สิทธิวรรณเป็นคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลเมืองคูนให้เกียรติขึ้นมอบมติตกลงโดยท่านคำลาไสยวงศ์กรรมการประจำภาคเมืองประธานแนวราวสร้างชาติเมืองจากนั้นทีมงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงได้ขึ้นเผยแพร่บรรดาเอกสารซึ่งประกอบมีผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนกรรมบาลลาวทั่วประเทศครั้งที่9และผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของสหพันธ์กรรมบาลแขวงเสียงขวงเผยแพร่บทแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในข้อแข่งขัน5เป็นเจ้าของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวฉบับเลขที่299ลงวันที่6กุมภาพันธ์2026และกฎระเบียบสหพันธ์กรรมบาลลาวสมัยที่9เพื่อให้คณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลเมืองคณะประธานกรรมบาลหักฐานและสมาชิกกรรมบาลทุกสหายได้รับรู้เสื่อมซึมเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อกับภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนพร้อมทั้งสามารถนำเอาเนื้อในจิตใจของบรรดา นิติกรรมดังกล่าวไปผันขยายให้เป็นแผนการโครงการและกิจกรรมตัวจริงของแต่ละหักฐานให้ปรากฏผลเป็นจริงแน่ใส่รับประกันการยกสูงประสิทธิภาพในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพวกแห่งงานให้เข้มแข็งกว่าเก่าโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้ท่านทองสาเทพมีมารองประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงและท่านคำลาไสยวงศ์กรรมการประจำภาคเมืองประธานแนวราวสร้างชาติเมืองได้ให้เกียรติโอลมซีนำซึ่งทั้งสองท่านได้เฮียงฮ้องให้คณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลเมืองคูนและสมาชิกกรรมบาลทุกสหายจงพร้อมกันกำเนิดเสื่อมซึมและผันขยายเนื้อในเอกสารต่างๆที่ได้เผยแพร่ในครั้งนี้ เข้าในเวียกงานวิสาสะเพาะให้ปรากฏผลเป็นจริงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระบุตรบ้านในการเป็นตัวแทนแห่งการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้ออกแห่งงานภายในเมืองคูนได้อย่างทั่วถึง

0: เจ้าท่านผู้ฟังกรรมกรชาวโภคแรงงานทุกๆท่านที่กำลังออกแหงเฮ็ดเวียกผลิตอยู่โครงการโรงงานและกำลังก่อสร้างตึกอาคารอยู่ผู้ดำเนินรายการก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับทุกๆท่านพบกัลยาณ์ไทยของรายการเชิญท่านผู้ฟังไปรู้จักกับกฎหมายว่าด้วยกรรมบัตรลาวในมาตราที่47ว่าด้วยสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกวดกาเวียกงานของกรรมบัตรลาวคณะกวดกาเวียกงานของกรรมบัตรลาวมีสิทธิ์และหน้าที่ดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟัง1คนคั่วจัดตั้งพันขยายเวียกงานกวดกาเป็นแผนการแผนงานโครงการเวียกงานกวดกากรรมบาลขันของตน2กวดกาการปฏิบัติแนวทางนโยบายกฎหมายและปฏิบัติสนธิสัญญาสัญญาสากลที่พัวพันกับเวียกงานกรรมบาล3กวดกาการจัดตั้งและเคลื่อนไหวเวียกงานรอบด้านของสหพันธ์กรรมบาลขันเดียวกันและขันลุ่มของตน4เสนอคณะประธานสหพันธ์กรรมบาลพิจารณาโจ๊ะหรือลบล้างการปฏิบัตินิติกรรมของสหพันธ์กรรมบาลขันลุ่มที่ขัดกับกฎหมายขัดกับมติคำสั่งของขันเถิง5ประสานสมทบกับคณะกวดกาผักหลัดแนวลาวสังสาดองค์การจัดตั้งมหาชนอื่นในขันเดียวกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน6เสนอวิธีการและมาตรการแก้ไขผลของการกวดกาของตน7นำใส่สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายอันนั้นก็เป็นกฎหมายว่าด้วยกรรมบาลาวในมาตราที่47ว่าด้วยสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกวดกาเวียกงานกรรมบาลาวเวลาดำเนินมาฮอดนี้ก็ใกล้หมดลงแล้วขอบใจทุกๆท่านมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ตนจนจบและขอบใจมายังผู้ให้การอุปถัมภ์รายการมาโดยดีตลอดนั่นก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวองค์การประกันสังคมแห่งชาติฮาน NSV ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ครบวงจรและฮานสมหวังจัดซื้อก่อนจากกันมื้อนี้ก็เรียกร้องมายังทุกท่านที่คิดอยากเข้าไปซอกเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ตัวเมืองหรือไปเฮ็ดอยู่ต่างประเทศต้องได้มีสติระวังตัวทั้งตัวเองครอบครัวและก็พี่น้องลูกหลานต้องได้ศึกษาข้อมูลละเอียดก่อนเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไปเฮ็ดเวียกต้องได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและผ่านบริษัทจัดหางานยิ่งเป็นการดีสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดปะทะแตก

0: มันแตกทุกสนิทยังเป็นอันตรายยาจับยาบายทานยังเสียดายชีวิตอันมิคาของทานสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทุกๆ ทานขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบทันแตกซึ่งออกอากาศวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น. ทาง AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพระก่อนคําและรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกลผลิตขึ้นมาสำหรับจุดประสงค์ของการจะทำรายการนี้ก็แม่นเพื่อนำเอาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลหายของระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ประเทศลาวเฮาที่มีผลกระทบต่อคนต่อสิ่งที่มีชีวิตและรวมทั้งการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาอีกด้วยโดยเฉพาะก็แม่นประชาชนอยู่ในเขตแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำลายในเมื่อก่อนนั้นให้ฮู้จักเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างแล้วก็ได้ฮู้จักวิธีการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตประจำวันเช่นว่าการดับไฟการขุดดินการซอกอยู่หากินตามธรรมชาติและอื่นๆให้มีความปลอดภัยระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวเฮานี่มันแม่นมาจากสงครามฮุกฮั่นอินโดจีนปี1964หา1973ซึ่งเรื่องนี้มีคนสลายฮู้แล้วว่าระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมีผลกระทบแนวใดต่อการดำรงชีวิตของเขาเจ้าแต่มันก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ย้อนการทำมาหากินของประชาชนชาวชนบทที่ยังติดพันกับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แต่ธรรมชาตินั้นผัดยังเสื่องซ่อนภัยอันตรายที่โหดร้ายจากเศษเหลือสงครามนั่นอยู่จากปัญหานี้เองจึงพาให้เกิดอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างนั่นเกิดขึ้นกับเขาเจ้าบ่เว้นแต่ละปีเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้สร้างความหายนะต่อเขาเจ้าอย่างหลีกบ่พ้นบางคนก็แม่นเสียชีวิตบางคนก็เสียองค์ขะกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตถ้าบ่อยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นพวกเขาก็ควรได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตการทำอาหารกินไปในทางที่ดีและก็เพื่อป้องกันตนเองบ่ให้เกิดอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกในป่างสงคราม
1: ระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลายังสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมัน
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ันหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหู้ไว้เท่าใดยิ่งเป็นการดีเพื่อเพิ่นจะได้ไปทำลายทิ่มส่วนการขุดดินก็ควรใส่ส่วนค่อยๆเหยียบลงดินแทนจกเพราะเฮาบ่ฮู้ว่าอยู่ในพื้นดินนั้นมีระเบิดที่ยังบ่ทันแตกตกค้างหรือบ่การที่เฮาใส่ส่วนจะสวยลุดพรแห้งกระทบลงได้เมื่อเฮาเหยียบลงไปกระทบใส่วัตถุใดหนึ่งก็จะฮู้ทันทีและสามารถหลีกเว้นการเกิดอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกได้

นี่แมนความเป็นมาของระเบิดบทันแตกที่ตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระเบิดที่บทันแตกตกข้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หาปี1973ระเบิดประมาณ3ล้านต้นถิ่มลงใส่แผ่นดินลาวในนั้น30ส่วนห้อยยังบทันแตกเนื้อที่ผลกระทบแมน 87,000 กิโลตัมเมตรระเบิดบทันแตกตกข้างอยู่ทั้งหน้าดินและใต้ดิน

เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดบ่อนั้นแตกเฮาควรเฮ็ดดังนี้ก่อนดังไฟให้คุ้นดินขึ้นให้สูงอย่างน้อย20ซมห้ามมั่งระเบิดหรือเบิ่งคนมั่งระเบิดการขุดดินควรขุดอย่างระมัดระวังให้ใส่ส้วนบ่ควรใส่จกห้ามดินระเบิดอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

ระวังระวังระเบิดโปรทอนแตกทุกประเภทเป็นอันตรายแก่ชีวิตบอมบี้ระเบิดมือลูกปืนขบและลูกปืนใหญ่มิ่นระเบิดฝังดินบ่มใหญ่ถ้าพบเห็นระเบิดห้ามจับห้ามอยู่ใกล้ห้ามย้ายและให้รายงานอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603อย่าลืม1603 1603

เมื่อเห็นระเบิดบุทันแตกถูกคังเขาต้องรายงานหาภัยต้องรายงานองค์การที่เหตุเวียกเกี่ยวกับการสำรวจและเก็บกู้ระเบิดบุทันแตกอำนาจการปกครองท้องถิ่นหรือโทร1603รายงานครูอาจารย์รายงานพ่อแม่รายงานนายบ้านและรายงานพนักงานที่เกี่ยวข้อง

0: น้อยน้อยน้อยมาหนีแม่มาหนีแม
1: ่นี่อย่างบอกกี
0: ้มาเบิ่งหนีแม่ตัวว่านัวเอียงนี่ม้วนๆที่พ่นขึ้นมาจากหน้าดินหัน
1: โอ้พอดีแหละข้าออกไปลินมักบานย้อนฮับกันเนาะ
2: หยุดหยุดพวกโตจะเฮ็ดยังหัน
0: ก็สิเอานัวอันนี้ไปลิน
2: ตัวฮู้บอนี่แม่นระเบิดบ่ทันแตกได้สิเอาไปลินเฮ็ดหยังมันอันตรายได้
1: อันตรายแนวใด
2: เฮาได้ยินวิทยุเพิ่นโฆษณาว่าถ้ามันแตกจะเฮ็ดให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้เฮาบ่ควรจับบ่ควรปล่อยถ้าพบเห็นควรรายงานให้ผู้ใหญ่ฮู้
1: ถ้าเป็นจังซั่นเฮาบ่ลินเนาะย่านตายตัวว่าบ
0: อเออคั่นซั่นเฮาไปบอกผู้ใหญ่เนาะ
1: ไปไป
3: ท่านฮู้บ่ว่าระเบิดทุกประเภทเป็นอันตรายถึงชีวิตและกลายเป็นคนพิการได้ในชั่ววินาทีทุกๆครั้งควรมีสติเมื่อพบเห็นควรแนะนําลูกหลานให้ห่างไกลจากระเบิดที่บ่ทันแตกเวลาพบเห็นควรแจ้งต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรืออำนาจการปกครองบ้านก็เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากระเบิดที่บ่ทันแตกสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตก
5: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกท่านผู้ฟังแถบแพงระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ดินแดนลาวตั้งแต่เหนือฮอดใต้แม่นมีหลายสนิดหลายประเภทเช่นระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนโคกบ่มใหญ่และบ่มบีระเบิดบ่ทันแตกทุกประเภทล้วนแต่มีผลกระทบต่อชีวิตและมีผลกระทบต่อการทำมาหากินในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเมื่อมีผลกระทบคือแนวนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดให้รอดพ้นความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกได้โดยเฉพาะเวลาเข้าป่าหาหลัวหาฟืนหาอาหารการกินลงห้วยคลองหนองบึงรวมทั้งการดังไฟขุดดินฝันไหม้ทางหญ้าทางป่าและอื่นๆก็ต้องได้ระมัดระวังทั้งหมดนั้นก็เพื่อป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุของระเบิดบ่ทันแตกเมื่อหากท่านพบเห็นวัตถุที่สงสัยว่าแม่นระเบิดบ่ทันแตกท่านควรเฮ็ดแนวใดท่านบ่ควรไปใกล้ห้ามจับห้ามบ่ายมันห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดสิ่งที่ควรเฮ็ดแม่นให้จือบ่อนที่พบเห็นแล้วหีบฮ้อนรายงานต่ออำนาจการปกครองหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้โดยด่วนและเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากระเบิดบ่ทันแตกให้ท่านโทรศัพท์เข้าสายด่วนของคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเอิ้นย่อว่าคสกลโทรศัพท์หมายเลข1603ได้ทุกเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกให้ทันเวลาท่านผู้ฟังระยะสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หา1973เป็นระยะเวลา9ปีจากสงครามมีระเบิดจากทั้งอากาศและภาคพื้นดินได้โถกเทใส่ประเทศลาวประมาณ3ล้านต้นในนั้น70ส่วนห้อยมันแตกไปแล้วและอีก30ส่วนห้อยยังบ่ทันแตกและมันยังย้ายอยู่ทั่วทุกบ่อนในผืนแผ่นดินแห่งนี้ถึงสงครามจะสิ้นสุดลงเป็นเวลาหลายปีก็ตามระเบิดบ่ทันแตกเหล่านั้นผัดบ่ได้เสื่อมคุณภาพการทำลายล้างไปน้ำการเวลาเลยดังที่ประชาชนเข้าใจมันยังมีอนุภาพทำลายล้างสูงอยู่คือเก่าขอเพียงแต่มีแนวไปกระทบใส่เท่านั้นมันก็จะแตกขึ้นและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันดังนั้นเมื่อท่านใดหากพบเห็นวัตถุที่สงสัยว่าแม่นระเบิดบ่ทันแตกห้ามเด็ดขาดบ่ต้องไปจับบ่ต้องไปทับบ่ต้องไปมั่งบ่เคลื่อนย้ายมันต้องจือหรือหมายไว้แล้วหีบฮ้อนไปรายงานต่ออำนาจการปกครองบ้านหรือองค์การเก็บกู้ระเบิดอยู่ใกล้อยู่หมอที่สุดส่วนนักเรียนก็ต้องได้ไปหีบฮ้อนรายงาน ต่อนายครูหับทราบโดยไวเพื่อเพิ่นจะได้รายงานให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของหับทราบแล้ววิสาการเพิ่นจะไปเก็บกู้และทำลายทิมทันสภาพการเอาละตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพียงจากทางรายการเติมอีก

0: พ่อสอนเอ้ยมันสวยละไดปานใดเฮาสิขึ้นมื้อแตงกิน
1: ซ้ำกล้ามัดนี่ก่อนเออเจ้าขึ้นมื้อดังไฟต้มส้มพอเด้อ
0: คันซั่นเจ้าออกกับไฟมาให้ข่อยแดข่อยสิขึ้นมื้อดังไฟอยู่ข้างเถียงก่อน
1: นี่แม่สอนเจ้าจะดังไฟอยู่พื้นดินทั่วทีปใดค่อยไปประชุมอยู่วัดคืนนี้ทางพนักงานเพิ่นมาแนะนําว่าอยู่บ้านเฮายังมีระเบิดตกค้างแต่ปางสงครามอยู่หลายแห่งอิงตามการเก็บกรรมสถิติแต่ปี2008หา2017มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนระเบิดบ่ทันแตกเฉลี่ย50คนต่อปีสาเหตุมันเกิดมาจากการผลิตกสิกรรมดังไฟทับม่างทําลายลิ้นระเบิดตัดหญ้าและม่างบอมบี้ฉะนั้นถ้าเจ้าจะดังไฟใส่พื้นดินก็ต้องคุ้นดินให้สูงขึ้นจากหน้าดินหรือจะไปดังไฟใส่บ่อนที่มีพลานหิน
0: โอ้แม่นว่ะคันสั้นข่อยสิเฮ็ดตามคําแนะนําของเพิ่นเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: ทุกๆครั้งควรมีสติเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุดังกล่าวสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
2: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวแม่นมาแต่ปางสงครามอินโดจีนโดยเฉพาะสงครามฮุกฮานลาวในปี1964หา1973ตามการคาดคะเนเฉพาะระเบิดที่ถิ่มใส่ลาวเกือบ3ล้านต้นมันยังตกค้างยังใหญ่ไปทั่วทุกยอมหญ้าภูผาป่าดงห้วยน้ำลำเซโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขวงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเป็นต้นแม่นแขวงพงศลีหลวงน้ำทาหัวพันเสียงขวางหลวงพระบางคำมวนสวรรณเขตจำปาสักสารวันอัตตปือเสกองและแขวงอื่นๆอีกท่านผู้ฟังระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวมันมาจากไสที่มาของมันเป็นแนวใดซึ่งเรื่องนี้มีคนจำนวนหนึ่งก็ฮู้ที่มาของมันแต่ยังมีหลายคนโดยเฉพาะแม่นประชาชนตาดำๆหาเช้ากินค่ําด้วยกสิกรรมส่วนจำนวนหนึ่งก็ยังบ่ทันฮู้ที่มาของระเบิดบ่ทันแตกเหล่านั้นซ้ำคือพวกเราได้เสนอให้ท่านรับฟังแล้วว่าระยะสงครามฮุกฮานลาวที่มีระเบิดถิ่มสะเพ็ญดินลาวที่สุดแม่นระยะเวลา9ปีแต่ปี1964หา1973สมัยสงครามฮุกฮานจากภายนอกได้มีการถิ่มระเบิดใส่พื้นแผ่นดินลาวเกือบ3ล้านต้นในนั้นมีระเบิดลูกวานประมาณ270ล้านหน่วยและบ่มใหญ่ประมาณ4ล้านหน่วยนักวิชาการทางทหารประเมินว่า30ส่วนห้อยของระเบิดที่ทิ่มลงมาแม่นบ่ทันแตกซึ่งยังตกค้างอยู่บรรดาแขวงกว่ำเอาเนื้อที่ทั้งหมด 87,000 กิโลตารางเมตรของพื้นที่ทั่วประเทศถึงว่าสงครามจะสิ้นสุดหลาย10ปีแล้วก็ตามแต่ระเบิดบ่ทันแตกยังสืบต่อเป็นภัยอันตรายต่อประชาชนลาวบรรดาเผ่าเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายย้อนประชาชนยังฮู้เท่าบ่ถึงการและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการทำมาหากินเป็นต้นการขุดดินทำมาหากินการดังไฟขุดดินฟันไหม้การลิ้นระเบิดของเด็กน้อยการทับกันม่างการเคลื่อนย้ายระเบิดบ่ทันแตกรวมทั้งการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างก็คือโครงการลงทุนของนักธุรกิจทางภายในและต่างประเทศอยู่ในขอบเขตที่มีระเบิดบ่ทันแตกบ่ได้เอาใจใส่ในการกวดกู้ระเบิดและจำนวนหนึ่งก็ได้กวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกแต่กบฏหับประกันคุณภาพเหตุให้มีความเสี่ยงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติในระยะสั้นและระยะยาวฉะนั้นเพื่อให้เอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาการกวดกู้ระเบิดบ่ทันแตกที่ตกค้างให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล

0: ระเบิดทุกสนิดยังเป็นอันตรายอย่าจับอย่าบายถ้ายังเสียดายชีวิตอันมีค่าของท่านด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: จ้อยตัวมั่งยังหัน
2: โอ้ยวานนี่เขาเก็บลูกปืนใหญ่อยู่ปลายนาได้ว่าสิแกเอาเล็กเอาทองมันไปขาย
1: โอ้ยมันอันตรายได
2: ้โอ้ยเขาแกเอาเล็กเอาทองซื่อๆมันบ่เป็นอย่างตี้บ่
1: อ้าวตัวบ่ฮู้วะถ้าหากมีการเสียดสีรบกวนหรือกระทบใส่ระเบิดโดยกงมันจะระเบิดทันทีเฮ็ดให้เจ้าและคนอ้อมข้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บกลายเป็นคนพิการได
2: ้โอ้มันอันตรายปานนั้นพุ่นวะ
1: แม่แล้วทางที่ดีตัวควรบ่แตะต้องมันถ้าพบเห็นควรแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้าน
2: โอ้ตายๆๆๆถ้าบ่ดังนั้นนี่เฮาตายแน่นอนขอบใจเด้อที่เตือนสติ
3: ห้ามจับห้ามบ่ายห้ามย่ายห้ามโยนห้ามทับห้ามมั่งระเบิดที่บ่ทันแตกโดยเด็ดขาดสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาระเบิดที่บ่ทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาว
0: ท่านผู้ฟังเวียกงานโฆษณาศึกษาสุมสนยังแม่นเวียกงานปลายแหลมในการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลหายของระเบิดบ่ทันแตกให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่นผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลหายของระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างอยู่ลาวเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุย้อนระเบิดบ่ทันแตก
4: ระเบิดที่ตกค้างอยู่ลาวล้วนแต่มาจากสงครามอินโดจีนแต่ปี1964หา1973ซึ่งมีหลายสนิดหลายประเภทคือระเบิดมือมินลูกปืนใหญ่ลูกปืนโคกบ่มใหญ่และบ่มบีซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นมันบ่ได้เสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาเลยมันยังเป็นภัยอันตรายให้แหงคมคู่กันลุ้งชีวิตก็คือการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศเฮามันยังสามารถแตกและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้เคียงมันและยังฆ่าชีวิตของคนเฮาได้ตลอดเวลาดังนั้นพวกเฮาจงมีสติระวังตัวอยู่เสมออย่าให้ตกเป็นผู้ถือข้อไห้ย้อนอุบัติเหตุจากระเบิดบ่ทันแตกโตไปอีกมาฮอดนี้รายการเส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก่อนจากกันในมื้อนี้ขอให้ท่านจงเข้าใจว่าระเบิดบ่ทันแตกทุกสนิดล้วนแต่ยังเป็นอันตรายอย่าจับอย่าบายถ้าท่านยังเสียดายชีวิตของท่านมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงท้องประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแม่นชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงามฉะนั้นพวกเขาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนสนมเสิ่งออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:30 เป็นต้นไปจนฮอด 11:00 กับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ประสบลงสลาดหรือนิ่งน้องเสียงสวรรค์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานนติวาภาคเศร้าของทุกๆอาทิตย์พบกันที่คลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์หรือทางคลื่นความถี่1630กิโลเฮิรตซ์นั่นเองท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่พักผ่อนอยู่กับครอบกับครัวหรือว่าท่านใดกำลังเดินทางไปหลินไปเที่ยวน้ำครอบครัวก็ขอให้เป็นมือพักผ่อนที่มีความเบิกบานมนเซินมีความสุขสำราญจิตใจเนาะเพราะว่ายังเฮาเฮ็ดเวียกเต็มอาทิตย์แล้วมือพักผ่อนแบบนี้ก็อยากซอกไปพักผ่อนห่างกายพักผ่อนจิตใจไปชมธรรมชาติที่สวยงามนอกจากนี้แล้วไปเยี่ยมญาติพี่น้องมีพระเขาสามัคคีร่วมกันก็เป็นบรรยากาศหนึ่งฉะนั้นบริการทันใดที่ฟังรายการอยู่อยากแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวโดยเฉพาะแล้ววัยหนุ่มสาวหนุ่มเขาบอกเฮาน้อยอยากแบ่งปันกิจกรรมต่างๆของทานก็สามารถแลกเปลี่ยนขอความกันเข้ามาได้020-298-22569เนาะถือว่าเป็นเบอร์ขอความที่ทักทายโอรมสนทนากันอยู่ทางหลังไมค์แต่ว่าบรรยากาศในระยะนี้บรรยากาศสนุกกระปกเฮาถือว่ากำลังขุ่นเขียวในเรื่องของเวียกงานวิเศษเฉพาะนอกจากนี้แล้วบรรดาแขวงในทั่วประเทศความสุ่มใสเวียกงานขบวนการโดยรวมเนาะอย่างตั้งหนาท่านผู้ฟังเพื่อคำนับฮับต้อนวันสำคัญต่างๆของผักของศาสตร์ในแต่ละระยะฉะนั้นแล้วเฮาจึงเห็นว่าย้ำได้สาวหนุ่มวัยหนุ่มเขาบอกเฮานี่ยึดถือการพัฒนาตนเองเนาะอย่างหอบด้านให้เคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมท่านผู้ฟังฉะนั้นต้นรายการนี้จะมอบเพียงมวลให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนเศร้าหนุ่มกันอยู่ฟังเพลงมวลๆจากทางรายการกันแล้วเนาะในระยะนี้นิ่งน้องก็เลยหยิบยกเอาเกี่ยวกับสารณหูมานำเสนอแบ่งปันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารสิ่งที่สำคัญคือในชีวิตประจำวันของคนเฮานี่บทเรียนประสบการณ์สามารถแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้เนาะภายในกับหมู่คู่หรือว่าคนอยู่ในครอบครัวสารสารณหูจะนำเสนอเกี่ยวกับหูไหวดีกว่าสัญญาณเตือนพยาธิสมองเสื่อมแสดงออกผ่านดวงตาท่านผู้ฟังโอ้ฟังแล้วล่ะเป็นตาหนายานกลัวแท้ๆสำนักงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญอังกฤษเนาะพบว่าการเห็นผิดปกติอาจเป็นสัญญาณเตือนพยาธิสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ที่ลวงหนาหลายปีก่อนกวดสายตาเป็นประจำในอาจวินิจฉัยพยาธิได้ไวขึ้นป้องกันภาวะสมองเสื่อมในระยะยาวท่านผู้ฟังมันจะมีเว็บไซต์เพื่อสุขภาพ1รายงานว่านักวิจัยได้พบวิธีใหม่ในการกวดหาสัญญาณเริ่มต้นของพยาธิสมองเสื่อมผ่านการทดลองสายตาซึ่งอาจช่วยให้สามารถวินิจฉัยพยาธิได้ไวกว่าการสังเกตอาการทั่วไปถึง12ปีการศึกษาดังกล่าวเน้นการเปรียบเทียบความสามารถในการตอบสนองต่อรูปภาพการเคลื่อนไหวระหว่างผู้ที่จะเป็นพยาธิสมองเสื่อมในอนาคตกับผู้ที่ยังมีสุขภาพจิตปกติซึ่งว่าผู้เขาห่วมทดลองแม่นจะกดปุ่มเมื่อเห็นรูปสามเหลี่ยมปรากฏในภาพของจุดที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไวซึ่งผลวิจัยแสดงให้รู้ว่ากลุ่มที่มีแนวโน้มเป็นพยาธิสมองเสื่อมมีความคิดซ่าในการกวดจับรูปสามเหลี่ยมเมื่อเทียบกับกลุ่มที่บ่เป็นพยาธิซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทบของโปรตีนเบต้าแอมิรอยในสมองที่ส่งผลต่อการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทส่วนที่ควบคุมการเบิ่งเห็นบ่เพียงเท่านั้นท่านผู้ฟังที่หักแพงงานวิจัยยังพบว่าการควบคุมการเคลื่อนไหวของตาที่ลุดลงอาจเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ถึงพยาธิสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นโดยผู้ป่วยมักมีอาการในการละเลยต่อสิ่งรบกวนสายตาซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่หรือเหตุกิจกรรมประจำวันได้ฉะนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญเนาะจึงแนะนำว่าการกวดสายตาเป็นประจำนี้บ่เพียงแต่ช่วยดูแลสุขภาพเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นเครื่องมือสำคัญเนาะในการกวดกาหาความผิดปกติของระบบประสาทก่อนที่อาการของพยาธิสมองเสื่อมนี้จะปรากฏอย่างชัดเจนอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสาระนะฮู้ที่แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้ฉะนั้นบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ท่านผู้ฟังที่อยากแพงกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสาวหนุ่มกันอยู่หวังว่าเพลงม่วนๆจะเฮ็ดให้ทุกท่านเพลิดเพลินจิตใจถ้าว่าท่านใดที่กำลังขับขี่รถอยู่ตามท้องถนนหลวงก็ขอให้คอยไปคอยมาในเด้อเพราะว่าหยังเฮาปฏิบัติระเบียบซอยเจ้าหน้าที่สามารถลดพรอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้หรือว่าปัจจุบันนี้ท่านใดกำลังเดินทางไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องไปหลินน้ำมูคูอยู่ซันเมืองหรือว่าอยู่ต่างแขวงก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและในระยะนี้นี่น้องก็เลยหยิบยกเอาเกี่ยวกับคำคมหรือว่าปรัชญาชีวิตแลกเปลี่ยนกับประธานในนี้ต้องขอขอบใจเพจของ Laos Radio FM 90.0 MHz ที่แบ่งปันข้อมูลเรื่องลาวให้รายการก็ปกเฮาและว่าขอก็คือว่าอย่ามัวแต่เฮ็ดเวียกเพื่อแล่นนำเงินจนลืมหาความสุขให้ตนเองท่านผู้ฟังอันนี้คือหัวข้อที่เฮาเห็นเพราะว่าปัจจุบันนี่นี่หลายๆครอบครัวเนาะที่มีคนจำนวนหลายฝากความหวังไว้นำเฮาเนาะเพราะว่าครอบครัวหนึ่งก็อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ก็มีหาคนขึ้นมือเนาะอันนี้ก็เป็นครอบครัวใหญ่จะต้องได้ดิ้นรนค้นคว้าซอกอยู่หากินก็คือซอกเศรษฐกิจมาจุนเจือครอบครัวมันก็ปัจจักบ่ได้ชีวิตจริงและที่สำคัญแล้วเว้าถึงชีวิตการเป็นอยู่ของคนเฮาก็คืออย่าเอาแต่เฮ็ดเวียกจนลืมหากำไรให้กับชีวิตอย่าคิดแต่หาเงินจนเหตุไห้หัวใจห่างเหินจากความสุขผ่านผู้ฟังอันนี้คือเป็นปรัชญาคำคมสั้นๆที่แฝงไว้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตัวจริงของคนเฮาอยู่ในสังคมขอแบ่งปันเรื่องราวสักนิดก่อนบัดนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการและจังกับเขามาสนทนานำกันเติม

ถ้าผู้ฟังที่หักแพงกับเข้ามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเพื่อนสนุกกันอยู่แต่เป็นระยะมวลท้ายของสมองกันแล้วขอขอบใจน้ำผู้ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะทางกรมสมุนสนุมลาวศูนย์กลางเศร้าหนุ่มปัสสนปฏิบัติลาวห่วมกราบสถานีบิทยุกระจายแห่งสัตว์ลาวและขอขอบใจมายังมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนฮอดท้ายสมองนี้สำหรับสมองนี้เราขอลงไปก่อนพบกันในใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: ตูมีแม่เจ้าสิไปสายมานี่ก่อนแม่มานี่ก่อนแม่มากินน้ำหวานแซ่บๆน้ำหลานก่อนแม
2: ่โอ้ยคือว่าเป็ดตะเสียบแต่เนาะแต่ว่าลูกกินข้าวหวานบ่ได้น้ำหลานเอ้ย
1: เอ้าเป็นอย่างคือกินบ่ได
2: ้ลูกเป็นเบาหวานไปกดสุขภาพมาท่านหมอเพิ่นละว่าเป็นเบาหวานถ้าน้ำตาลขึ้นสูงห้ามบ่ให้กินข้าวหวานน้ำหลานเอ้ยเดี๋ยวถ้าน้ำตาลสิขึ้น
1: อ๋อขันลุงเป็นพยาธิเบาหวานให้ลุงซื้อสมุนไพรมาลาคินกข่าวละออมากินมึงแม่แม่หลานก็เป็นคือกันหลานซื้อมาให้เพิ่นกินอาการก็ดีขึ้นหลายแล้วเด้ธาตุน้ำตาลก็อยู่เกณฑ์ปกติเพราะว่ามาลาคินกข่าวละออเป็นสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มการหลั่งอินซูลินจากม้ามลดผ่อนการสร้างน้ำตาลจากตับช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำตาลจากลำไส้น้อยช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่เกณฑ์ปกติบ่ให้ขึ้นบ่ให้ลง
2: ห่วยลุงก็อยากได้มากินลองเบิ่งดิหาซื้ออยู่ไสเน
1: าะให้ลุงโทรหาเบอร์นี้เด้อ020-288-08713 288-08713หรือเพจอยู่ดี
2: ขอบใจ

นี้ไปท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวพบพ้อกันทางระบบ FM 103.7 MHz วันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ฮอตอาทิตย์แมนระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz พบพ้อกันทุกๆมื้อท่านผู้ฟังบางมื้อก็เป็นบรรยากาศของการฮิตเวียกของการเฝ้าฟังบางมื้อก็เป็นบรรยากาศสบายสบายบรรยากาศของมื้อพักผ่อนบางมื้อก็ฝนตกฟ้าลมแห้งบางมื้อก็แดดฮ้อนแดดแห้งจะถึงว่าแล้วได้เนาะรายการเพลงก่อนเที่ยงก็จะมาตามโมงตามเวลาเป็นปกติคือเก่าให้มีรายการได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงกันทุกๆมื้อมื้อนี้โคศกบีก็รับหน้าที่ดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันอีกเช่นเคย1ชั่วโมงของทางรายการมีข้อมูลข่าวสารสาระเสียงเพลงให้มีรายการได้รับฟังเต็มที่กันเสาร์อาทิตย์โคศกบีจะเน้นเพลงให้ฟังเอาหลายแดเพราะว่าจันทร์ฮอดสุขเขาเน้นกันสนทนาเน้นแบบว่าเว้าวากันในรายการเนาะแต่ว่าบัดนี้เนาะกาแมนหลายๆคนได้พักได้พรพักเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงกันกินข้าวแซ่บๆได้ฟังเพลงถึกใจก็ผ่อนคลายไปเพลิดเพลินไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะมวนๆไปเพลิดเพลินไปกินข้าวบ่ฮู้อิ่มเนาะกินปันใดกระโปรอิ่มสีตุ้ยได้ปัดนี้เนาะท่านผู้ฟังเอาขอให้ทุกคนทางกายแข็งแห้งสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายก็แข็งแห้งพยาธิใดๆก็อย่าสู้มาเบียดเบียนเนาะตอนต้นรายการโคศกบีพาท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศมวลๆกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาก่อน

ับเข้ามาเยี่ยมน้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังก็หวังว่าจะถึกอกถึกใจจำมวลซื่นในรายการมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะหลายท่านที่ว่าได้ติดตามหับฟังบ่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลส่งแห้งใจผ่านเสียงเพลงไปให้เด้อโดยเฉพาะแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะวังวันที่16หั้นอยู่ทางโรงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านผาเมืองเมืองบริคันแขวงบริคำไซพอดีวันที่16ระดับน้ำหันเพิ่มสูงขึ้นหนึ่งท่วมโรงเรียนปฐมเพราะว่าทางพื้นหันฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเนาะวังอาทิตย์แล้วนี่ก็โอ้ยน้ำท่วมโรงเรียนท่านผู้ฟังท่วมทางพร้อมแห้งมหาก็เปิดสุขเฮียนใหม่ได้บ่พอเท่าใดมื้อเนาะ5กระเดือนกันยาได้เปิดสุขเฮียนใหม่ผัดสิได้ยุดการเฮียนการสอนโรงเฮียนถึกน้ำท่วมบ้านเฮือนเขตนั่นน้ำท่วมถนนหนทางไปมาบ่ได้น้องๆกับบ่สามารถไปโรงเฮียนได้ครูอาจารย์กับบ่สามารถไปสิสอนได้อันนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปแต่ว่าหลังจากนี้เรื่องของการเฮียนการสอนนี่เสื้อว่าต้องได้เร่งเพื่อว่าให้ทันกับเวลาที่จะสอบเสงภาคเรียนที่1ความรู้บทเรียนก็ต้องได้มาเร่งๆและบัดนั้นน่ะเนาะเป็นกำลังใจให้บ่ว่าจะเป็นบรรดาพ่อแม่ประชาชนครูอาจารย์หรือว่าน้องๆนักเรียนที่อยู่เขตที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเด้อและก็สิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนปลอดภัยทางชีวิตและก็ทรัพย์สินเนาะตอนนี้ขอซกบี้พาท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกครั้งนึงมวลๆจากรายการเพลงก่อนเที่ยงมอบให้2เพลง

0: เจ็บ
1: ปะโถไอ้สมซักเป็นยังอีกละหันคือเอามือถูบเอิกเห็ดหน้าบูดแท้กินข้าวบ่แซ่บบ
0: ่โอ้ยกินข้าวแซ่บอยู่ทุกตาแต่ว่ากินลงไปปุ๊บแน่นปั๊บยืงท้องมีแต่ล้มเต็มท้องแถมบางเทื่อนี่ก็แซ่บฮ้อนกลางเอิกย้อนก้นไหลย้อนนี่แหละเจ็บกระเพาะอุ้ยทรมานนอนกับบ่หลับทรมานที่สุดอุ้ย
1: เอาคือบอกตุ๊กตามีแนวดีๆที่คนเจ็บกระเพาะและก้นไหลย้อนเพิ่นยกโป้ให้นี่เลยไอ้ยาคิมินซันจากข่าวละอ๋อซวยปิ่นปั่วอาการยืงท้องเจ็บลำไส้ขับลมได้ดีซวยย่อยอาหารเฮ็ดให้ท้องโล่งสบายตัวซวยรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารให้ดีขึ้นไว้แถมยังบรรเทาอาการกดไหลย้อนลดอาการแสบฮ้อนและลดอาการอักเสบน้ำอีก
0: ป้าสรรพคุณคือมันดีแท้แต่มันเป็นขี้มิ่นกินยากและกระคมเฟื่อนบ่
1: เลยมีทั้งสนิทเม็ดและสนิทแคปซูลกินง่ายสะดวกสบายบ่ขมคอเพียงแต่กินข้างละ1หา2เม็ดเศร้าสวยแรงก่อนอาหารเสื้อมั่นเลือกสมุนไพรธรรมชาติต้องข่าวละ
0: อ๋อโอ้จังแม่นคักคันสั้นคอยสิฟ้าไปซื้อมากินก่อนอยากกินข้าวแซ่บแล้วก็สบายท้อง
2: บอกละอาการแซ่บท้องแน่นอึกเจ็บกระเพาะและก้นละย้อนเลือกยาคิมินซันจากข่าวละอหาซื้อได้แล้วที่ห้านขยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-2880-8713หรือเพจ Facebook ข่าวละอเล่า

หนึ่งนาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ดเจ็ดวันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี่ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันไรยะนี้กับรายการเพลงก่อนเที่ยงขอศกบีฮับนาทีดำเนินรายการให้ทุกท่านได้ฮับฟังหวังว่าจะมวนซื่นถึกอุกถึกใจกันไประยะนี้ไผได้ขับขี่สัญญาณพานะขอให้ทุกท่านได้คอยไปคอยมาแนมซ้ายแนมขวาก่อนจะข้ามทางขับขี่รถอย่ากวมเลนอยู่ในเลนของตัวเองอยู่ในทางของตัวเองคือกรณีเกิดอุบัติเหตุวังอาทิตย์ผ่านมาท่านผู้ฟังผู้เป็นพ่อขับรถจักรไปส่งลูกจะไปโรงเรียนลูกซ้ายหันใส่สุดนักเรียนจบงามตอนเช้าวังวันที่16อาทิตย์ผ่านมาหันท่านผู้ฟังเวลากับประมาณ 7:40 นี่แหละเพราะว่าไปห้องเฮียนตอนเช้าเด้มีรถใหญ่คันหนึ่งไปต่ำเอา2พ่อลูกขี่รถจักรหันแล้วปีนไปต่ำเอาต้นไม้ข้างทางอีกอยู่ทางอนาถอยู่ทางแถวเขตเศรษฐกิจเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละท่านผู้ฟัง2พ่อลูกหันเสียชีวิตคาทีลูกสายหันละมันโอ้ยศพพนาท่านผู้ฟังฟงลงห้องระบายน้ำทั้งข้างหันสภาพบึงบ่ได้เลยทั้งสภาพสองพ่อลูกทั้งสภาพรถจักรรถนิมนต์ใช้การบ่ได้เฮายังซื้อใหม่ได้แต่ชีวิตคนมีเงินหลายปานใดซื้อชีวิตคืนมาบ่ได้สองพ่อลูกเสียชีวิตคาทีแต่ว่าผู้ขับรถใหญ่หั่นแม่นบ่เป็นหยังปลอดภัยดีอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนำก็ซกปี้เว้ามาเพื่อหยังเป็นอุทาหรณ์ให้เฮาขี่รถจักรต้องใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับผู้ซ้อนแล้วรถใหญ่ขับขี่ก็ต้องบ่ประมาทบ่ขาดสตินี่แหละเรื่องของชีวิตคันประมาทมาพลาดพังมาถึงแก่ความตายอันนี้นี่บ่อยากคิดถึงคนในครอบครัวของ2พ่อลูกนี่เลยว่าสภาพจิตใจคนในครอบครัวสิเป็นแนวใดผัวออกมาส่งลูกไปโรงเรียนออกมา2พ่อลูกสุดท้ายบ่ได้กลับคืนเฮือนอันนี้อยู่เฮือนซานบ่ฮู้ว่าผู้เป็นเมียผู้เป็นแม่นี่สิเป็นแนวใดโอ้ยน่าเศร้าใจเนาะทุกท่านเนาะเว้ามาแล้วกับเป็นเหตุการณ์ที่บ่อยากจะให้เกิดขึ้นกับผู้ใดอีกแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ทั้งครอบครัวมีกำลังใจสู้ๆแล้วก็หวังว่าผู้ที่ได้ยินข่าวนี้จะมีสติหลายขึ้นในเวลาของการขับขี่เอามาแบ่งปันให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจน้ำกันเนาะทุกท่านเนาะในการขับขี่เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุมันว่าบ่ได้บางเทื่อก็เล็กน้อยบางเทื่อก็สาหัสอยากให้ทุกคนย่านต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็ได้ใส่ใจในเรื่องของการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันตืมตอนนี้เขาพักก่อนละกันเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันละกันน้ำสองเพลงจากทางรายการ

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

พามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการเพลงก่อนเที่ยงก็อยู่กับทุกท่านเป็นประจำทุกๆมื้อแต่บางคนว่าคือได้ยินเสียงแต่พหัสสุกเสาร์ก็พอว่าเฉพาะระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดต่อแต่วันพหัสวันสุกและวันเสาร์เท่านั้นส่วนอภัยอยากฟังทุกมื้อและมันระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ได้เลยเนาะตอนนี้ขอซกปี้บ่ขอว่าอย่างไรแล้วมีอีก2เพลงม่วนๆมาแบ่งปันให้ดันบุฟังได้หับฟังม่วนๆน้ำกัน

ิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังมวลซืนจากรายการก็หวังว่าจะเป็นเพลงที่เฮ็ดให้ทุกท่านผ่อนคลายอารมณ์ได้บ่หลายก็หน่อยเนาะสำหรับไผที่ว่าติดตามหับฟังอยู่บ่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่ให้เกียรติหับฟังรายการในมื้อนี้ขอซกบี้จะได้จากลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนจนกว่าพวกเราจะกลับมาพบพ้อกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เดือนกันยานี้รัฐบาลสุมไซจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานจุดสุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างมีผลสำเร็จหลายด้านปัจจุบันลาวมีทางแห่งด้านการท่องเที่ยวในหลายด้านหาลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประธานประเทศจีนพร้อมภรรยาเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อสนทนากับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยภรรยามาเลเซียจะประเสริญกับปัญหาหมอกควันแก่ยาวถึงปีหน้าและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ระหว่างวันที่24หาสหากันยานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีกองประชุมครบคณะของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินภายใต้การเป็นประธานของท่านจันทบุญสุขอรุณกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยการเข้าร่วมโอรมของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องต่างหน้ากรรมาธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านจันทบุญสุขอรุณมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเทือกทำอิฐของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินแม่นเวทีสำคัญสำหรับกรรมาธิการในการค้นคว้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นทบทวนประเมินและสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในระยะผ่านมาทางพิจารณาปัญหาข้อจำกัดบทเรียนและกำหนดทิศทางเวียกงานในต่อหน้าให้มีความชัดเจนสืบต่อยกสูงคุณภาพเวียกงานการติดตามกวดกาการวิเคราะห์และการให้คำเห็นต่อปัญหาเศรษฐกิจการเงินให้มีความเลือกซึ่งทันการและอิงใส่ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอและแผนเวียกที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาและสามารถติดตามผลได้หับโดยเฉพาะบรรดาเวียกสำคัญพ้นเด่นที่เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นทิศทางแผนการเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีความคืบหน้าและมีประสิทธิผลขึ้นเติมอีกกองประชุมได้หาฟังการสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007การรายงานของกระทรวงการเงินเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ9เดือนคาดคะเนมดปี2006ตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติและทิศทางแผนการปี2007การรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2005และการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเคลื่อนไหวขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกวดการแห่งรัฐประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007การรายงานสังเกตตีราคาการจุกโยติดตามกวดการการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการรายงานผลการลงเคลื่อนไหวสุกยูติดตามกวดการการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องเอานโยบายสุกยูส่งเสริมก่อสร้างและซ่อมแปลงทางในระยะใหม่อยู่แขวงเวียงจันทน์และแขวงสะบันเขตนอกนั้นยังได้หับฟังการรายงานการสร้างและปรับปรุงกฎหมายในโครงเขตเศรษฐกิจที่จะนำข่าวพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจำนวน4ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห่างกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์จากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกัน

0: ่างๆและปรับปรุงกฎหมายติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเอาใจใส่ลุ้งเลิกคนคั่ววิเคราะห์วิจัยปัญหาให้ลึกซึ้งเป็นเจ้าการเข้าห่วมแต่หัวทีการทาบทามคำขีดคำเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการต่อห่างกฎหมายให้กว้างขวางและเข้าสู่ล่องเลิกกว่าเก่าสร้างกลไกวิธีการเหตุเวียกห่วมกับบรรดากระทรวงแขนงการท้องถิ่นและกรรมธิการเกี่ยวข้องแต่หัวทีในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยแต่ละปัญหาตามพระบทบาทและกฎหมายที่กำหนดไว้เอาใจใส่ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยล่องเลิกอย่างละเอียดชัดเจนบนพื้นฐานมีข้อมูลหลักการวิทยาศาสตร์และเห็นได้ผลได้ผลเสียในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศชาติเป็นพื้นฐานและผลประโยชน์รวมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเอาใจใส่ติดตามและประสานสมทบกับแขนงการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคนคั่วพันขยายมาตี04ทับกมสพสืบต่อเอาใจใส่เวียกงานติดตามกฎกาอย่างเป็นปกติและเสริมสร้างการประสานงานกับบรรดากระทรวงองค์การท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การติดตามกวดกามีข้อมูลหอบด้านและข้อเสนอมีความเป็นไปได้
1: เดือนกันยานี้รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแรมฐานเครื่องคำแก้วนูจันทร์ห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยา2026ในตอนบ่ายวันที่13กันยานี้ว่ารัฐบาลได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้78ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้56ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7 ส่วนห้อย
2: รัฐบาลได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 78% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 56% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7% ได้หีบพรประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิอหิวาหมูอยู่6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วงกว้างได้เอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าทั้งคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการได้สุ่มใส่ปรับปรุงกลไกคุ้มครองการขนส่งรถไฟให้มีความสงบและปลอดภัยหอบด้าน
1: ท่านเคืองคำแก้วหนูจันในฮู้ตื่มว่ารัฐบาลได้เล็งใส่พัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเห็นงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 11,000 กว่าคนเท่ากับ 174 ส่วนห้อยของแผนการเดือนได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้เอาแรงงานและผู้ใช้งานตามกฎหมายและระเบียบการ
0: ปัจจุบันลาวเฮามีท่าแห่งด้านการท่องเที่ยวหลายด้านเป็นต้นด้านธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและความหลากหลายของชีวะนานาพันธุ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวและทรัพยากรสัตว์ป่าห่วงห้ามสัตว์ป่าที่มีคุณค่าบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้นหากยังเป็นทุนสำหรับการสร้างกิจกรรมหรือสร้างสินค้าการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นเมื่อปรมานีทานนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการที่นำเอาสัตว์ป่ามาพัวพันกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีหลักการขอบเขตมีการคุ้มครองและปฏิบัติตามนิติกรรมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามบ่ควรนำมาใส่เพื่อหาผลกำไรโดยขาดการควบคุมจนนำไปสู่การซื้อขายบริโภคนำใส่อย่างผิดกฎหมายอื่น
3: อีกประการหนึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันจำเป็นต้องเน้นมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพยืนยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในทางภูมิกันขันกันหากว่ารูปแบบการท่องเที่ยวบางประเทศที่เน้นใส่ค่าใส่ใจต่ำ การลดคาร์บอน

0: การหรือว่าการสั่งไล่หับจากการสื่อขายสินค้าที่บุปงไซอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวและก็ให้เกิดการท่องเที่ยวคือพวกเฮาได้ยินนำกันเนาะว่าทัวร์ศูนย์ดอลลาร์บ่หรือว่าทัวร์ศูนย์กีบอันแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ตามมาด้วยกันฉะนั้นปัญหาทัวร์ศูนย์กีบนี้เป็นปัญหาที่บ่ควรเบิ่งแต่มุมในมุมของการท่องเที่ยวเนาะแต่จะต้องพวกเฮาจะต้องได้พิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการจัดเก็บไล่หับการปกป้องทรัพยากรการคุ้มครองบริษัทนำเที่ยวและผลกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้จึงจะต้องได้อาศัยการมีส่วนร่วมหรือว่าการประสานงานจากทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมของพวกเฮาเนาะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีการกวดการ่วมกันจากหลายภาคส่วน
1: ท่านนางดารณีพรหมวงศ์สามมีคำเห็นเติมว่าผ่านมาการแข่งการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือกับการแข่งการที่เกี่ยวข้องและแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างจัดแจ้งสิ่งสำคัญแม่นเน้นใส่เผยแพร่บรรดานิติกรรมของการแข่งการท่องเที่ยวแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการรับรู้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและมีประสิทธิผล
2: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือกับครูหวมงานและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานพร้อมทั้งกำหนดแผนการหวมมือในการสนองแรงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวในวันที่24กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหัวหน้าคณะกองเลขาคณะดุลเดียงด้านการสนองแรงงานท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์มีคำเห็นว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและปรึกษาหารืออย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับระบบการบริการจัดหางานภายในความต้องการแรงงานสภาพปัญหาและสิ่งท้าทายเพื่อร่วมกันซอกหาทางออกในการแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการขยายตัวอย่างไวว้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผลกระทบจากพยาธิระบาดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแม้นสภาพภัยเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการมีเวียกเห็นงานทำรวมถึงบรรดาหัวหน่วยแรงงานและโครงการลงทุนต่างๆในทั่วประเทศย้อนสภาพความจำเป็นคือดังกล่าวเวียกงานการจัดหางานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต้องได้กำหนดนโยบายและกลไกดัดสมมหาภาคด้านแรงงานระวังความต้องการและการสนองแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของหัวหน่วยแรงงานและโครงการลงทุนภายในประเทศเพื่อให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงผ่านมากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการจัดหางานอย่างเป็นระบบครบสุดโดยอิงใส่นโยบายและนิติกรรมที่สร้างขึ้นสามารถบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายในหลายด้านเช่นการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานบริการจัดหางานการบริการผู้ซอกเวียกเห็นงานทำและหัวหน่วยแรงงานเพื่อนำใส่ระบบบริการออนไลน์และการจัดหางานการจัดงานนัดพบแรงงานและกองประชุมร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องประธานกองประชุมได้ยกให้เห็นข้อจำกัดว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ3ปีผ่านมาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนยังบ่ทันดีเท่าที่ควรระบบการบริการจัดหางานทางออนไลน์ของภาครัฐที่ได้ลงทุนสร้างขึ้นนั้นยังบ่ทันเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางหรือบ่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเฮ็ดให้ขาดข้อมูลความต้องการแรงงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงส่งผลให้เกิดข้อยุ่งยากในการจับคู่ผู้ซอกเวียกกับตำแหน่งงานว่างบ่สามารถดัดสมความต้องการการสนองและบ่สามารถพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดได้ท่านนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันประกอบความเห็นอย่างตรงไปตรงมานำใส่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อร่วมกันซอกหาทางออกเห็นให้เวียกงานจัดหางานมีความมั่นคงยืนยงและสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานดึงดูดแรงงานสร้างแรงจูงใจให้แรงงานในระยะสั้นและระยะยาว บรรลุตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้อย่างมีผลสำเร็จต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนกันยานี้ท่านบุญหลายบุตรที่เลขาพรรคแขวงประธานสภาปศุแขวงเสกองได้ต้อนรับท่านเหวียนดึงยุงฮองเลขาพรรคนครประธานสภาปศุนครดานังของเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่มาเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเหตุเวียกยุคแผงเสกอง
3: สหายบุญหลายบุตรที่เลขาพรรคแขวงประธานสภาปศุนแขวงเสกองกล่าวต้อนรับและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือและหัดแนนสายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวเวียดนามปอสะเพาะกอแมนแขวงเสกองนครดานังซึ่งตลอดระยะผ่านมาทั้งสองแขวงได้เพิ่มพูนคุณสร้างในการพัวพันหัวมือเวียกงานหลายด่านเป็นต้นพร้อมกันเป็นเจ้าการจะต่างพันขยายเหนือในบทบันทึกการหัวมือสองฝ่ายในด้านการศึกษาสาธารณสุขการค้าการลงทุนอันโดดเด่นคณะพรรคองค์การปกครองและประชาชนนครดานังได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวัตถุทุนฮ้อนเข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองเพื่อสืบต่อให้การหัวมืออย่างยาวนานคณะพรรคคณะนำจะได้มีการพัวพันและแลกเปลี่ยนบทเรียนและร่วมกันในหลายด้านทั้งนี้แม้จะได้มีการเสนอขอให้นครดานังสืบต่อให้การสนับสนุนเวียกงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การโฆษณาเวียกงานต่างๆที่ติดพันและให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนเรียบตามชายแดนพร้อมปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยกฎระเบียบชายแดนระหว่าง2ประเทศสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจผู้ประกอบการสื่อขายผลผลิตกสิกรรมสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนในแต่ละโครงเขตเวียกงานให้กว้างขวางขึ้นโอกาสนี้สหายเงื้อนดึกยุงห้องเลขาพรรคนครประธานสภาประชาชนนครดานังได้เว้าถึงการมาเกินไว้เหตุเวียกอยู่แขวงเสกองในเทื่อนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทวีสายพัวพันธ์และเป็นการเสนอตัวภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นห้องเลขาพรรคนครดานังพร้อมนี้ก็เพื่อมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำเห็นในแนวทางการพัวพันธ์หัวมือน้ำกันในต่อหน้าจารุณีมุงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
2: กองประชุมสรุปเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบของห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงอุดมไซประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นเมื่อบดลมานี่ที่ห้องว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของทานบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
4: สหายพลจัตวาด้วยผมมีไซกรรมการประจำพรรคแขวงเลขาคณะพรรคกองบัญชาการหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงได้ขึ้นผ่านบทสรุปเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งตีราคาผลงานด้านดีด้านอ่อนและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในระยะผ่านมาคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบได้เอาใจใส่นำพาซี่นำปรับปรุงการจัดตั้งกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบให้นักแน่นเข้มแข็งและคุ้มครองพาหนะอาวุธกระสุนยุทโธปกรณ์เทคนิคการทหารตำรวจจัดตั้งอบรมฮัดแอบศิลปยุทธ์ยุทธวิธีปฏิบัติระบอบประจำการ3คันเกี่ยมพร้อมสู่หบเป็นปกติและเกี่ยมพร้อมหับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงหันพนักงานลงก่อสร้างหากฐานการเมืองพัฒนาสนบทตาม4เนื้อใน4คาดหมายและลึบลางความทุกข์ยากในนี้ได้จัดตั้งกำลังกวดกาบริเวณซ้ายเด่นเป็นปกติเคลื่อนไหวสารวีขอบเขตหับพิศอบเคลื่อนไหวกวดกาลาดตะเวนจุดรอแหลมเป้าหมายสกัดกันอัดปองข้ามลอยของกลุ่มค้นบดี47ครั้งนำใส่กำลัง411สหายนำใส่กำลังกอบกู้ภัยธรรมชาติไฟใหม่ล้ำป่า5ครั้งมี229เถือคนน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
2: กลางเดือนกันยานี้ที่ห้องประชุมห้องว่าการแขวงไซสมบูรณ์ห้องการกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์จัดกองประชุมเวียกงานการนำใส่ทุนกู้ยืมจากกระทรวงการเงินมีทานสิทธิรถราชพลห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทานศรีสุพรรณโพไซสีหัวหน้าของการกองพัฒนาไซสมบูรณ์พร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
5: ในกองประชุมทานศรีสุพรรณโพไซสีได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะปี2025-2026ซึ่งมีผลงานและแผนการสำคัญเป็นต้นแมนการระดมและสนองทุนกองทุนสามารถระดมทุนได้ 280.9 ตึกีบทุนกู้ยืมจากกระทรวงการเงิน50ตึกีบ กระทรวงการค้าสหตุรกีธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 205.4 ตุรกีและแขวงชิดสมบูรณ์500ล้านกีบและได้สนองสินเชื่อให้สังคม470ตุรกีระยะปี2021หา2026สามารถสร้างผลกำไรได้ 5.4 ตุรกีกุ้มตนเองด้านค่าใช้ใจดุลเดียงรายรับให้ศูนย์กลาง 5.3 ตุรกีและสร้างอาคารสำนักงาน3ชั้นมูลค่า 10.5 ตุรกีพร้อมทางได้สนองสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3-5% สุกนิ้วฟาร์มเลี้ยงหมู14ฟาร์มฟาร์มงัว12ฟาร์มฟาร์มไก่ไข่3ฟาร์มขยายโรงแรมเฮือนผัก39แห่งและรับซื้อผลผลิตกว่า42ตึกกีบนอกนี้ทิศทางปี2026หา2030สุ่มใส่ยกระดับกองทุนเป็นสถาบันการเงินรับเงินฝากเพื่อเป็นรัฐวิสาหกิจของแขวงส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งและพัฒนากองทุนบ้าน14บ้านก้าวไปสู่การเป็นธนาคารบ้านในอนาคตจากนั้นบรรดาผู้ก่อร่วมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนสภาพความเป็นจริงและเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการนำใช้ทุนกู้ยืมในต่อหน้าให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นก็ได้ลงเยี่ยมชมโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการสนองทุนจากกองทุนพัฒนาไซสมบุญอีกด้วยกำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงไซสมบุญรายงาน
2: กลางเดือนกันยานี้แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบุรีรัมย์ไซจัดกองประชุมการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองภายใต้การเป็นประธานและเผยแพร่เอกสารของทานเรือนวิไลจันทรพันธ์รองเลขาพรรคแขวงผู้สนับสนุนงานพรรคพนักงานคันแขวงมีคณะแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเข้าร่วม
4: การสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองต้องดำเนินในทุกขั้นนับแต่ขั้นศูนย์กลางลงหอดท้องถิ่นหักฐานถือเอาแผนกำหนดพนักงานขั้นลุ่มเป็นบนอิงให้แผนกำหนดพนักงานขั้นเทิงเอาแผนกำหนดพนักงานขั้นเทิงสุกยูและสร้างเงื่อนไขให้แก่แผนกำหนดพนักงานของขั้นลุ่มทุกขั้นทุกขั้นแห่งการอยู่ขั้นศูนย์กลางในท้องถิ่นนับทางกำลังประกอบอาวุธต้องได้ดำเนินการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองที่ขึ้นกับสิทธิคุ้มครองขั้นต้นการคาดคะเนจัดวางบุคลากรใดหนึ่งเข้าในหลายตำแหน่งนำพาคุ้มครองและตำแหน่งหนึ่งขาดคะเนหลายคนสร้างโอกาสให้พนักงานได้มีการแข่งขันกันและฝึกฝนล่อหลอมตนเองพร้อมกันนั้นก็เปิดโอกาสให้พนักงานหลักแหล่งมีส่วนร่วมเข้าในการค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นและเสนอเป้าหมายที่มีมาตรฐานเงื่อนไขเหมาะสมเพื่อเลือกเฟ้นเข้าแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองตำแหน่งใดหนึ่งการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองแม่นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญต้นโตในเวียกงานพนักงานของพรรคเพื่อเหตุให้ถูกเวียกงานพนักงานดำเนินถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบแผนการและสามารถตอบสนองหน้าที่การเมืองของพรรครัฐในแต่ละสมัยก่อนประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละขั้นยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีรัมย์ไซ
2: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้อากาศยังจะเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือด้านตะวันออกพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกพงสาลีหัวพันและเสียงควางอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพะบางและไสยบุรีมีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา35องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง29หา34องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซค้ำมวนและสวรรณเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา34องศาแขวงไซสมบูรณ์มีเฝือปกคลุมเป็นบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอย พอมีลมพัดแหงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง26หา32องศาภาคใต้แขวงสารวันจำปาสักเสกองและอัตตะปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแหงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ60ส่วนฮอยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง28หา32องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแหงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับหา10ส่วนฮอยอุณหภูมิในระหว่าง19หา24องศา
2: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศตอนเช้าวันนี้ทานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนพร้อมด้วยทานนางเพิงลี่หยวนภรรยาและทานโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยทานนางเมลาเนียภรรยาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำซาเพื่อสนทนากันอยู่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประมุขรัฐสองประเทศเห็นดีร่วมกันว่าจะเพิ่มเนื้อในของสายพัวพันจีนสลัดอเมริกาให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอีกร่วมกันสั่งสายพัวพันที่มันเทียงทางยุทธศาสตร์ที่สั่งสรรบนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกันยุติธรรมและเสมอภาพกันท่านสีจิ้นผิงซีให้เห็นว่านี่แมนการเดินทางเยี่ยมยามนครหลวงวอชิงตันและเยี่ยมยามสลัดอเมริกาทางรัฐกิจอีกครั้งหนึ่งในฮอบ11ปีการเยี่ยมยามครั้งนี้พวกเขาได้เพิ่มเนื้อในของสายปัวพันจีนสลัดอเมริกาให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอีกเห็นดีความกันสร้างสายปัวพันที่มันเทียงทั้งยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกันยุติธรรมและเสมอภาพกันในของเขตเศรษฐกิจการค้าได้หับหมากผลที่ต่างฝ่ายต่างได้หับผลประโยชน์ซึ่งจะได้หับความสมเสยจากประชาชนสองชาติก็คือประชาคมโลกท่านสีจิ้นผิงเน้นหนักว่าสายพัวพันจีนสลัดอเมริกามีอนาคตที่สดใสนี่แมนถ่ายเอียงรวมทางประวัติศาสตร์พร้อมกันนั้นเส้นทางที่ก้าวไปสู่ความสดใสมักจะเป็นเส้นทางที่ขดเลี้ยวมักจะประสบกับความยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่างๆสอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งการพัฒนาข้าพเจ้ายินดีร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใส่ความกล้าหาญและความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์เพื่อร่วมกันเขียนหน้าหนึ่งที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์การพัฒนาสายพัวพันจีนสลัดอเมริกาท่านโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการเยี่ยมยามสลัดอเมริกาทางรัฐกิจของท่านสีจิ้นผิงในครั้งนี้เป็นการเยี่ยมยามครั้งหนึ่งที่สร้างสรรค์และได้หับผลสำเร็จอย่างจบงามสองฝ่ายได้ลงเลิกแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสายพัวพันสหรัฐอเมริกาจีนก็คือปัญหาสำคัญในภาคพื้นและสากลได้หับหมากผลที่ตั้งนานหลายอย่างและมีผลดีต่อสองประเทศข้าพเจ้าคงคอยที่จะสืบต่อหากสากการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดกับท่านสีจิ้นผิงเพื่อร่วมกันนำพาการพัฒนาสายพัวพันสหรัฐอเมริกาจีนขึ้นสู่ระดับใหม่
2: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานว่าท่านอาเธอร์โจเซฟคูรุปรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยืนยงด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันในปัจจุบันมีท่าเอียงแก่ยาวไปถึงต้นปีหน้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแห้งและแห้งแล้งเป็นเวลายาวนานย้อนเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นไปสู่ระดับซูเปอร์เอลนีโญตั้งแต่เดือนตุลาคม2006ถึงเดือนมังกร2007และส่งผลกระทบแก่ยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าในขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันยังส่งผลเหตุให้ปริมาณน้ำฝนลดลงสภาพอากาศเพิ่มความร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งหลายขึ้นเติมอีกจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่แก่ยาวจะเพิ่มความเสี่ยงเหตุให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่กลางแจ้งโดยสถานการณ์หมอกควันที่แก่ยาวอยู่มาเลเซียในครั้งนี้มีความแตกต่างจากอดีตที่แก่ยาวเพียงแต่1หาสองเดือนเท่านั้นนอกจากนี้มาเลเซียจะให้การช่วยเหลือประเทศอินโดนีเซียหับมือกับไฟไหม้ลำปารวมถึงสนับสนุนด้านการดับเพลิงทางอากาศใส่เฮลิคอปเตอร์ปล่อยน้ำเพื่อดับไฟ การดับไฟด้วยเฮือบินและการเฮ็ดฝุ่นเทียมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกี่ยงคำสนีและสมภวันมวงไซอ่าน

0: ต้องจัวหลู่ม่อง
1: ชาตาเนาะเวียงจานตัวจังได้เธอเจ้าเก๋มาว่าหัวชื่อนุ่นได้จงลาว
0: ดูสอต้องจัวจู้จีแกจะได้ขวาม่อง
1: ชาตาชวนนุ่มวันเสาร
0: ์เถ่าเชิญจอชี้ชี้จอชี้ชินดา
1: เถ่าตาชูอีชี้จออ้อชี้
0: ยัยเจอที่หัวจัว AM จีบัวจอเจ้าชากิโลเฮิรตซ์ลอยเยอร์จีบัวยี่เจ้าเมตร

นอกจากจงจมลงมาที่ชัวเชเดอร์ต่อจากนี้เชเดอร์จะก้าวลงมาก้มลงตัวเป็นตัวสตองจัวเป็นมอสุจิเกจระขวาเราชิ้นชี้ยอดจงแต่ตัวสตองจัวนู่นนอกกุญแจจงนู่นวันเสาร์นู่นตีหนึ่งก็เจ้าลู่จัวหลี่จงออสเซียหนึ่งก็เจ้าเที่ยงกูหาเจอเจ้าลู่เก่าหลี่เสียเก่าจีนยอดจงนู่นนอแลเนี่ยจีเกที่หนึ่งจ่าที่เปลี่ยนชีซื้อโอจ่าลู่จัวหลี่เราตื้อยอดตาฮอลูเก่าหลี่เราตื้อเขียเราหมู่จันราแลยารินเตอร์ว่าที่จะเชื่อให้เตียเป็นเนี่ยสิกตินิจายกว่าได้จีลอยยาเตาชี้จอมบ้านเจริญตรงก่อนจะโจรู้ใจลุยงจุดสังยาจนเตอร์กูยอเกตูเตเชลาเซียสื่ออุลิจาก็เตาใจเจนชีจงหลอดเป็นยาเตาชี้จอมบ้านหมู่ก่อนจะโจรู้ใจลุยงว่าเกิดเจริญลู่ชี้ฮะเอเกชัวเชาหลอดเทลิยาเตาใจเจนชีจงขณะยาอีกขอจังจังนั่นแต่เตเกชัวเชาลาชี้ยาเตเกตูเชลาเซียสื่อเตกี้เกินเต้าเกินเตินเตไปเตมีตุมิญัวเหล่ากูปอตอเตียหลอดเตาอีลูหลีนอเลเทียยาลินเตอวัดที่จะเชื่อให้เตียเป็นเนี่ยสิกตินิจาชะดาย่อเตาเชียนจอเขียนเต้าเขียนเตอร์ละชียันเทอยู่เตมีตุมิญัวก็เตาเชียเตาสกีเกินเต้าเกินเตอร์เอทลีหอยย่อเตาใจเซนจิงย่อเตาชงเกเกอออเชียนังก็เตาออเชียนังก็ชาละเทียขณะย่ออีกขอจึงจึงนั่นแต่เกี่ยงเกินเต้าเกินเตอร์เหล่ากูปอตายเตี่ยหลายใจชู่ๆตัวรู้ใจลุ่นยงรู้ใจตุ่เจ้าหลายยันตุ่ขวละยาลินเตอร์เป้เจ้าโอเนียโอซีหลายยันเต่าชี้จอหมู่ยัวเตตีชอช้อเจ้าลำป้าตัวเป้เตมีตุ่มีหยวดเทียขณะยาอีกขอจังจังกิจสปอฝึกรู้ได้รู้จอยาอีกขอจังจังชัดเลยเนี่ยตัวเขาอยู่รู้จุลยียาถมรู้ได้รู้จอเขาขอเลยอยู่ยาหมู่อวยาเตอร์หล่อจินจักรเชอร์ยมัวได้จีหลายชิ้นจากอ้างแก่งขณะยาอีขอจังจังยาลินเตอร์ยาจอดรู้ใจตูนอนหลายเทียอยู่เจ้าโอเนโอซีหลายยาเตาชี้เจ้าหมุนป้าเตจงชอชอลอเตเตเนเตจีเจ้ามัวนุ่งยองเชียเตาหนาเทียจีตาลินเตอร์ซื้อกุยอดเจ้ามีตูมีหนัวอวดจังมัวนุ่งยองเมจังตีเจ้าจีตาเป้าได้จีแต่เขาเตาหนาเทียเอทิลิฮายอจัดเขาเตก้ามอเขาถั่วยาจอดรุ่นใจตูชี้หลงเป้าโอ้ยาลอมุจอลุจันตุขวาขณะยาอีขอจังจังยาจอนแต่เกจปอฝึกลุดาลุจอจมลงมาที่ชัวชดานุนอตุลตวนตุสตงจัวเปมงสุจีเกจรักขวากูยาลอมุจออีชันยาจอนเนชเลตำลงเสจโอเกลายเชยาจอนตุสตงจัวนุนอตะกันแต่ละตุลตวนตุสตงจัวกูยาลอมุจออีขอเกเป้าลายาลุท่าให้เสจเกจปอฝึกสุจีเกจรักขวาท่านใดตัวละตัวตัวสตองจัวกุยละจอชัวคือเชียเทียนจอจอชัวกังชัวจอป้าฉันจะละจอปูจอเนชได้ตำลงยาลิจินามูเปหาชิจะละมุมลงอีชานจ่าอันเดจ่อ

ไอ้เตอจงตัวสีเปลือยนี่นะตูตือชอตัวบังอูไอ้ตัวพี่ตือตีเจอนี่ดาดังเราว่าอีระนังเราตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนวดขวาดาเต้าเนี่ยอีอ๋อลีมาใช้เนี่ยตั้งจวนจะจีลีนู้ดาดังรอชีเต้าไอ้นี่โตเชิญอยู่รอมุขือเนี่ยกูเทียจงจูนรอจงพ่อไอ้เต้าจงตัวสีเปล่าไอ้นี่นะตูตือตีตัวบงอูไอ้ตัวผีตือชอไอ้เจ้าอื้อนี่ดาดังรอว่าอีชานังเล่าตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนวดขวาดาเต้าเนี่ยอีอ๋อหมอมาใช้เนี่ยตั้งจ้วยันดูมาใช้เนี่ยตั้งจ้วจะจีลีนู้อื้อดาดังรอชีเต้าไว้อื้อนี่จ่ออื้อตู้ตัวใช้หมอเตะกันมือว่าอื้อได้เตะเตะลู่เลี้ยไอ้จีนใช้ตู้จ่อต่อมือตัวตู้ดาช้าไอ้อภิสงตัวต่อกันน้อยไอ้อื้อเตะเลี้ยเตะเตะเนี่ยจ่อตู้กว่าปอจ่อตู้กว่าน้ารอเตะน้อเตะชื่อเลยเนี่ยมัวตู้ชี้กาชี้จงรอจ่ออื้อจ่อไอ้ตู้เบลเจตุลาลาหมอนูยังเจ้าจ้าไปนอเอตูป้าคือเจตุลาหมอนูยังมาเจ้ามาตัวจ้าไปนาลอยนี่ลอยอยู่มาตูเทียตูเลยมาใช้เอมาเนี่ยอีเชียเจตุไงตอนนี้ยังยังสื่อลีก็มาอีเชียเจตุจ้านี่ยังยังสื่อลีกุนชาเอนี่ว่าเชิญดูเดตูเลยตูเทียนใช้เอ็มนี่น้องก่อตื้อเหล่าลีก่อป้าไอ้กูตื้อเหล่าตัวยองลีกูเชิญเลยเจ๊เจ๊แต่ตู้ไอ้นี่มาลีเชิญเลยว่าตูจ่อไอ้แต่ใช้เลยตัวมาลีเชิญเลยว่าตูกามาใช้เนี่ยตั้งจ้วงยัดยัดูมาใช้เนี่ยตั้งจ้วงสิลีนู้ดาดังรอชีเต้าไอ้นี่จ่ออื้อตู้ตัวใช้หมอเต็งกันมัวว่าอื้อได้ตีเตะตีลูเลี้ยอีจีนใช้ตู้ดาช้ารอตู้จ่อต่อไอ้เจ้าไปชงตัวต่อกันน้องไอ้อื้อเตะเลี้ยเตะตีเนี่ยเจ้าตู้กว่านั้นเถอะตู้กว่าป่อรอเตะน้อเตะชื่อเลยเนี่ยมัวตู้ชี้กาชี้จงรอจ่ออื้อเต้าไอ้ตู้เบลตู้ป้า

0: การนุ่งสะต้องจัวเต๋อลูกเขียเป้าการนุ่งเนื้อล่างเนื้อตูเต้ลูกควักยาเกย์ไฮลูเรือจูมนุ่งกอดจังๆจีเขาเต้นเจ้าลูกกอดรงๆอยู่เที่ยงเลยอยู่ตัวยังจีเต่ากังยาจังจังหัวม้วนเจ้าลูกเจ้าวีเตียม้วนเต้เท่าเต้ลูกจังจังจังลีไฮลอหอม้วนเจ้าจีเต่าอยู่ตูข้างเคียลอยย่าหอยัวเต่าจมูกเปียเคียจวดเต่าหรือล่างหรือตูเต่าเป้าแค่หยัวจอมัวเจนชีลอเต่าอยู่เต่าลอยย่ามัวเต็ดเต่าอยู่หอจีตั้งมังดัชีมัวกังยาหอฉีตัวอย่างป้าอยู่เต่าเทียที่หายเต่าเตียนุ่งดัชีหยัวจูมนุ่งเกาะจังจังเจ้าเต่าอยู่หมู่หักเคียเต่าหรือตูอยู่เที่ยลีหยัวเป้าจอยเจลูย้อนจงเตียเป้ปอนเนียย้อนลังตื้อมอดตั้งมังหลอนเตอร์เกย์ชิลูจอนชาปิลิเตียเจ้าหลุดตูนเตาเจ้าตูจินเตาเจอจีจอเจียงไก่เด็ดเตอร์จีจอเช่นจือกูมอดเธอใจเกย์ชะลาป้าหล่อย่อมอดสอต้องหูอยากจีเตาเถียเนียตูสอต้องย่ออีเป้เต่าอ้อเชิงล้อเลยกับน้องเต้เหล่าเต้ลูกควักเขียนลูกกู้ย่ออีจ่าอัวลูกเนี่ยลูกกู้เขียนจะรู้นั่งจริงเกอเดาเกี่ยวรู้นั่งว่าจะเดาอยู่จุดต่อเป้าหายเตีย
1: เกี่ยสิลูกเกี่ยจริงเกออัวนั่งย่อจะหายป้อนเนี่ยจะหายจริงนั่งเสด็จบ่เล่นเนี่ยบ่เล่นต้องกะจ่อจ่อเกี่ยสิลูกเกี่ยสิงเตี้ยสิหายลัวมุดโตจะป้อนเนี่ยที่จิตจริงนั่งเตี้ยอ้วนเตี้ยอยู่สาขาโตรอลูรงรอลูม่วนเดาอยู่ตัวจริงเกออยู่ยัวจู่ลู่ลวนได้อยู่ยัวจู่หายลู่รงลู่มัวตัวไหลวนได้แล้วเที่ยหายขอรงตัวอยู่เที่ยพอหายเราตัวเจ้าป้อนเนี่ยหายเตียอยู่ยัวอีตัวเขาป้อนเนี่ยเนี่ยเขาเจมัวสีมัวว่าหัวสีลู่เตี้ยสีรงเทียเพยเราอยู่ยัวตัวป้อนเนี่ยอยู่ลู่สีว่าสีนำเขาลู่เขาขัวยังยัวตัวเนี่ยเจก็สีเกินเราเท่าตัวอีป่วยยากเก่าจานเขียนเงี้ยเทียเจี๊ยเขียวของหัวลงปวดใจยาอยู่ยัวตัวลงเขาขัวนะสิอยู่ยัวตัวนี่ตัวต่อการรอจีนึงย่อหัวหน้าก็ขวดจีนึงยาตูเรารู้เถอะยาลิตูหน้าเราสิขวดตูได้จีจีนึงยารู้ต่อเขาอยู่ยารู้เจยาลิเดียวจู่ซีรู้ยาจู่ซีจ้ะจะให้ป้อนเนี่ยจะให้จีนึงเล่นตื่นเราเนี่ยชนเชิดจ่อเกลู่ยิ่งชนเชิดจ่อเกลี่หายลู่รงยาลิเนาะไปอีจงเกลจึงเกิดจะให้ตูเราตูรัวหยกอีอยู่เราหมดโตเขาว่าเปล่าที่ได้เลยเรากูอีหยาอยู่จู่ซีจ้ะอยู่จู่ป้อเดียวอยู่เชิดเกลซีรู้เชิดเกลหายลู่รงเชิดเกลเหนือเกตี๋ยเดี๋ยวเกจึงเดี๋ยวลินเดี๋ยวอยู่จู่ลู่ไรวันเดย์อยู่จู่เตี๋ยไรวันเดย์อยู่จู่หายลู่รงหายลู่มัวตัวไรวันเดย์แล้วเจี๋ยหายรงเจออยู่ค่ะบ้านน้อได้เราหายเจี๋ยวัวก่อกุ้งหมูยอสอหล่อย่อยูหมูจีป้อหนังจู่จีนได้ยอลินน้อใส่เราลีจ้าอีจงเราอย่างเป้าเลยคือหายเจี๋ยอยู่หายหมูรวมลงเต้ารวยอยู่เต้ารวยสีเต้ารวยหายเราอยู่ลงเต้าอยู่สีเต้าจีขี่นี่คือหายเราจีขี่นะจ๊ะยอลินน้อยูเจอมูหายตัวกี่ตีนึงจ้าหายตัวหน่อตัวจื้อหายตัวละไม่เป็นสิ่งหายตัวเนี่ยจีเป็นสิ่งท้องเปล่าจะหายตัวกี่ตีนึงจ้าจะหายตัวมีตู้มีหยวนจะหายตัวป้อนเนี่ยตีนึงหายตัวอยู่ตัวเนี่ยเจ๊หายตัวอยู่ตัวจีเจ๊เกิดจึงเกิดลอยอย่างอยู่ยัวจู่หายก็หันยาท้องมูหายตัวมูหายตามรัวเกียตามรัวสมองตามรัวรูปปั้นรู้จุ๋ยอยู่ยัวจู่หายก็ชี้หายก็ร้องหายก็ยามาลัวที่ลีอยู่ลงเต่าที่รัวที่หายจอดตัวอยู่ที่รงอยู่ที่สาเต่ารอรู้รงก็หายเขาเผ็ดเผ่ให้เขาเนี้ยย้ำหมดตัวรัวจีรัวยศได้รอเผ็ดรอได้จีรัวชี้ขี้จีรัวชิมเบาเต่าจีรัวชิมโมเกชี้รู้จีรัวชิมโมเกชี้รง
2: จะจีนั่งอยู่ยาอีทุจีเจยาอีตรงหัวหน้าก็ขวบอยู่รัวจู่มั่วแผ่นก็รงมั่วกันตุสากก็รงอยู่จู่ขั้วเขยเต้ไม่ตู้ไม่หนัวก็รงอยู่รู้นั่งเทลิพัฒนาหมดเต่าอย่าอยู่อีหลังซื้ออยู่ยศพัฒนาหมดจีเต่าไปชั่วตู่ยศจู่ปฏิบัติกับเต่าลีนอมาไปเที่ยลียอดเจ้าเต่ายาตัวตัวอยู่เจนึงเด้อกาเชียเดลีอยู่เลยไปสุดสุดตู่ว่าเต่าอีหยาเลยเจถอนไปรู้เจเทไปรู้ครอบครัวอยู่จิโม่เก๋งยอดเชียเลยรู้ฮะเดียกลายเป็นครอบครัววัฒนธรรมเรายังย่อหอกลายเป็นครอบครัวปลอดคดีเรายังย่อเต่าว่าเต่าลีนอเลยเจไปกู้จิโม่เก๋งยอดอาชีเลยอีคอจังจังชับเลยสหายตัวไปจอดสีนึงว่าตู่ว่าสีเจอยู่ยอดจู่เป้าอยู่ตัวป้อนเนี่ยเที่ยอยู่ยอดจู่ครบนัดถือเลยเที่ยให้เกียรติตัวเลยเที่ยอยู่จุดเครียดแล้วเที่ยยาลีนอมมาอยู่ตุปเนียเทลีมั่วกำลังใจหนูยอหลับเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นเจ้าการจีเขาอยู่ลุนั่งยาอยู่ยาอิตุจีเจอยู่จีให้กำลังใจตัวอยู่ตุปเนียอยู่ห้องจีเครียดหนึ่งมุดเขาจงเจกู้อดตัวตุปเนียเราปุยอยู่จะไม่หยุดแล้วหนูเสียกำลังใจ
3: ป้ยมห้องนั่นมากูจีเนียอีกข้อจีเนียนั่นมาจีเนียต้องข้อเดียอยู่จีเราอุติลงศึกษาโอ้โหอยู่ตัวป้าเนี่ยยูมือปอลูร้องเราเชียวอุติลงศึกษาโอ้โหป้าเนี่ยเขาอยู่ระหว่างรู้ใจนายองล็อกเฮียเดียวก็เนี่ยเป้วันนึงย้อนอ่ะอยู่ตอนเช้าหน้าจงก็ร้องจดีลู่รู้เตะเชวามึงเลยมาอยู่ตอนอยู่ร้องตอนนายกูมึงเนี่ยก็เนี่ยเจ๊จีก็เจียยกก็ร้องแล้วนายกเขาร้องแล้วจงเมื่อว่าเกินนอเจนนอสุแล้วแต่จงก็ทงลิเตสุริเชมาจีวันที่ร้องแล้วข้อแล้วแค่เกมยมูว่าข้อนะเมื่อหน่อมจื้อปอเลยยมแต่แค่แต่คนตัวจะอยู่คำนับรับต้อนรออยู่โอริจ่าโอริจ่าอยู่จุดเคลียร์วิธีเขาอยู่ว่าอยู่เจ้าตัวเต้ปอนเนี่ย
1: คุ้มไว้เรารู้ใครตอนเลยว่าเป็ดจะสิ้นหนึ่งนะเราจู่ว่ารู้เป็ดดูปอนเนี่ยเที่ยเป็ดที่เงียบโตเชื่อเป็ดที่รีอยู่อ่ะเนี่ยปีก็ตัวเลยมาเป็ดชิลูเกชิลูนั่นมัน要让那个还路少，这还路还路容易，别人是没路的，或者今年老早做，做些排着就半年天，要做做的就好像有做半年，还要有人，那好点也到了新闻么登门里头啊，这人能这的，这大家说的话，没去考工作好么登门天。
2: 他正经差，还得只有到我这种还都都要地考都，有家路还得有到还着急着看那个的，个要到我脑呢。เขาล่อชับเลยอย่าอยู่มั่วจะกี่ลู่จะเลิ้งเยอะจะกี่ลู่ซื้อยาเด็กก็จีลู่เลยจะเลยชิมกี่เจี๊ยเจี๊ยได้จีเจียขอยงชับเลยเจียก็ลู่เชี่ยล่อเชี่ยด่ามาเขาน้อยจะยี่คอกุซาเจียจะวัดโตลีนอเลยลายยิ่งย้ายเขาลงเลย
4: ไปอุ้ยคุณเนี่ยจีเลยไปอย่าจู่ชิลู่ไปอย่าจู่เตียอีตุปอนเนี่ยติดเตี้ยเลยตัวเนี่ยลู่ตัวจีตัวจีลู่ตัวเนี่ยไปซ้อชิจ้าชิเจียไปเติร์ดตรงเปล่าไปอุ้ยได้จอดเยอะโตเจ้าเนี่ยจะสิลปยติมีตุ้มมีหนัวชายเอกาติมีตุ้มหนัวเทียนเฉยอยู่เทียนเฉาโตอยู่ไอตอนเต้นำหมูรถเต้นรถเนี่ยสิปีหลวงเดียจ้อนตรงนะจ้อนตรงนั้นจะสิสิละยิ่งเรื่องชีเด่นแต่ลูกหอบเป่านำมายาลินเดินมาอยู่ยาอีคุเนี่ยสิอยู่ชิลูละเจเต้มีตุ้มมีหนัวปอเจเต้มีตุ้มหนัวเยอะจุซาเตโอจะไปจีชิลูเลยคุเนี่ยเทคุซิงเกินเชเต้หนัวจีจงเราพยายามจะจีจี้นะจีแต่มีตุ้มหยอเทลิตาหยอเตาชิลูเราพยายามอีกคู่เนี่ยจีตื้อจะชิลูเลยจีกิริกิรอเสด็จเจอเอมอนลูเชี่ยลูกไก่ลิจาลาอยู่หัวเชี่ยลุ่มได้เตี้ยจีซ้ำมุนเทียดุยตุเชี่ยเราพอตุ้ปอนี่ลาเนียจุซาเตาให้เตี้ยโอ้เตี้ยเราเหนื่อยยิ่งลูกกูเตี้ยเลยจีพยายามลุ่มหนึ่งกับสกอกเกอร์ไออยู่อีกคู่เนี่ยจีเยอะจุว่าอ๋อสิเก้าอ๋อสิเธอว่าเนี่ยจีเท่าอยู่ว่าหลงก็หลงเท่าอยู่ตื้อชิลูชิชิยอละเท่าอยู่เราตุ้มมีตุ้มหัวเนอทนเดออยู่ยาตัวชิ้นใหญ่ทุกคนอยู่ตุ๊ปเนี่ยเราตุ้มหัวเนออยู่ตัวเลี้ยวเตะอยู่อีเล่งแต่ชีเท่าทุกคนเดาเราเต็มตุ้มหัวล่ออยู่อีคู่เนี่ยจะยอดจักรล่อว่าก็วันเจ้าจักรล่อชิ้นลูกตัวเตะจุดเจอตัวลู่ใจลู่รอแล้วปวดเต็มตุ้มหัวใช่เอกาไว้ข้อเกาหลบไปได้จอดยาตัวเสด็จใช่เอยาเขาตื้อชีร้องหล่อเสด็จหอทั่วเรากูยังชิชิเขาตื้อหอร้องหล่อเสด็จหอเสียว
0: แต่ลุงตัวเมื่อเจ้าชีร้องลีฮันหล่อนอมอกันก็เนี่ยจีลู่ยินตัวยี่วะเพยินจู่ตัววันตัวยุนดาตาสีมอกันก็ลงเต้นลุงตัวตามุนดาเลนกูทิสาตลอดชีรู้ชีปาเท่าเกอรู้นั่งกู้จงมูมอกันเกอเนี่ยจีนือจวยยอดหนอลู่ไห่หนอล้วนตัวหรือเรื่องหรือตู่ซื้อตาสีนือกู้เนี่ยเขากังยาลู่ว่ามอเจนจินเดอเจ้าละมูหลงเปาลู่นั่งว่าตอนลู่นั่งกู้จงรู้สูตัวยัดเต่ายาตอนได้เลยลีนอที่หายเต่าเตียชีหอมล่องอยู่จุ่มล่องกอดจังจันเจ้าลู่กอดมั่งเพราะเราอยู่จุดเตาจีเช่หาเตาเคลียร์หมูเตาหรือตื่น

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยางสุด

0: 你这子真人不理那些估计没跟到了啊
1: 嘎去都写狗这要做的替你真人的咯
2: 你做要去跟到了这个原因了八个字啊你老实了
0: 要怎么跟到的只没你这子以后咱们都得碰友了啊
1: 要到你老子真人的呢收你去咱们了
3: ยาเลยนั่งจันเจเตะแถวหวังลู่นั่งยัวชงมอลู่เป้าเชียเจจีเชียเจ้าเก๋เกินต้องเตอเนี่ยเก๋จะเหนื่อยนู่นหน่อยยัวเต้ารองเต้านู่นตอนเด้

0: รายการปึนตูนอันเหยาะหนึ่ง
1: รายการกีอาจุมจุมวันเสาร์ตั้งดะ14โมงรอด15โมง
0: ดันระบบ AM คืนกรึง567กิโลเฮิรตซ์คืนเลียด6วัน130กิโลเฮิ
1: ร
0: ต
1: ซ์รายการกีตรดอเรื่องเกิดยารเดการปฏิวัติดะยามเยอะ
0: อาแนวเลอประเนิงอุนหอยปึนตูนอันหนึ่งอันกฎหมาย
1: กายหุมยังพร้อมเหยาะตึมบ่อรอเนิงเอิ่มบ่อ
2: สมัยเลอสมัยเลอยงมาตะแฮมบึงบ่มืออําหยังซึ่งรากแพงกายปุ๊บยอยอสงี้มือสกีนี้ก็มือกาเมารับไข่เขื่อน15กำมง10นึมระไวสง่าก็มือเศร้ามือที่สาวรกมง9หรือมงกัญญานึมกระบาดบันสาวรกกายบุบยอดาละยะกีเราเรื่องปริเรื่องรายได้อียงมาแต่แฮมกะมาก็มือซึ่งแดกยูรแยยูและเราเรื่องกะมาก็จิกูดเซยามงารแล้วในบริก็น้องว่าอยู่มาแต่แฮมละยะกีนี่ก็อภญาตพะเยามากอันมากแนวอําเราลงจมือกุ่นอําเราลงจมือตู้นี่ระบาดเซเสื่องอยู่มาแต่แฮมยัดตะละแควงมันก็ป้อยแย่งจมือกี่ก็อามากแขวงแล้วซึ่งเกิดจะลวงเบื้อลวงตลเดประเทศลาวอีกเกิดเคลื่อนบอนเมื่อนี่ก็โอ้ยแต่งอันมูลมังสังขยาแต่งอันทึนอันฮอนเดยงมาแต่แฮมอีลุยกลับลุยเบรสเมื่อไหนยัดตะละแขวงยัดตะละเมืองบางตึงโรมผลเสียหายยอร์เสื่องอะฮิวาหรือเสื่องฮันฮ่าแอฟริกากี่เกิดเคลื่อนนี่โอ้อเมืองไงมากตื้อกลีบแต่ละเมืองแต่ละแควงเมื่อกี่ก็เมื่อทาแรงมุ่ยเด้เมื่อสินค้าเมื่อการค้าเมื่อเศรษฐกิจเดยงมาไตแฮมอีดกแต่งยามเกยาเกินนี่ก็เมื่อซึ่งลุยถึงลุยห่อนสมมุติไหนอําเราลองเจอเมื่อเสืองลาดเสืองพันก็เกิดก็ยาเหมือนย่อยงมาไตแฮมย้อนแนวกี้อันก็เกิดก็ยาดะมือก็ดะเดืองยอบึยอมาอันก็เกิดก็ยาดแล้วก็ออยอเดม่านปิดนํานี่หุยโตก็มือสิเกิดสิยาดก็แย่งซาเกครุยก็ปิบมาก็ออยอเดยอม่านปิดอําเภอซาสิยัดอุ่นก็อําเบือนเด้กี้นี่อีจะเบือนเดระวังสมึอยู่มาแต่แฮมบีเราเมื่อมากกายมวนๆดอมๆหุยดังกายมันยังเนื้อในรายการได้อี

0: ยังเวลาก็เลยจุดแล้วตรงนี้แสงทองระบายกลจัดรายการยำสกีดามือสกีจิสมรันโลจำลองจำกลบุบยอดดามือเมดามือสกีสมัยเล
1: มาอีนางปึงกี้บาเดืองยายอซีโตมากันเรื่องประซึมอาดาทินหัวอ้มกางเรียงนอซีดลอยละไหนนอเลิงกางอีเรื่องไหนอำดาซีดนะ
2: เมก็นายจานโอยอซีดเบื่อแนวเมื่อเมปุกุญโออามานขี่อันโอยยากุดมูกุดลอเมนี่จิแตงอันก่อนอาเกิดมาเฮงเลอะเปื้อเลอะจิแตงอันก่อนตลอดเบื่อไหน
1: โอ้ยเกือบยาเมื่อดอกบาโกเดแปรกันดบตนอกันดบมูโคละโบแนวโอหักเวียกอำดันยอซีดนะบายอซีดก็อำยาเมื่อดอกนำบัดนำเดือรึน
2: ยงอีนางเอ้ยเมไก่เราง่ายแท้โอเงาะเสือเมื่อไหนเงาะก่อนดักลวงลุยอาเลียนจีเมือนดกก่อนนอไนเมปุกุญอาเลียนพิการเลยกระเด็กก็ยอร์กางนอไนสิจองยาผ่านศัตรูพืชมากเว้ง
1: โอ้เกืออันตรายร้ายแรงนำนี่ขวะ
2: เมื่อแล้วพนักงานสาธารณสุขหนองหมอกโอซาอันอวยยาผ่านศัตรูพืชกูดกลวงเหรอเกือจีทำลายก่อนเนะเมปงะก่อนอาจียันแนวนี้วะ
1: อันเกืออันตรายเหมือนดอกบาเล่านี่อันใบยอแหละอันโอหุ่ยเวียกโอหักจอซิดดิ
3: เมื่อแล้วยาผ่านศัตรูพืชอันตรายไงอันตลอดตะลำกดอีบุเดเมื่อจิ้มขึ้นมานก่อนกับก่อนจะต้องลุยเอิ้ม
4: พื้นฐานอยู่กับสำคัญอยู่สึงสึงรู้วงปิดลมเดกองพันที่ซองเมื่ออย่างเลวีร์เสบะบอมงมยังปัตตงโลยกีนี้ก็แต่งยอมสัญญาและนานการทหารกับบลาประเทศลาวกับบลาเวียงจันทร์ในวันที่ซองพจิกนึ่งไม่บัน957บลาประเทศลาวก็เบือนเดคัดเลือกเดืองกำลังทหารในมวยบัน500คนกองพันที่1กับกองพันที่2เมื่อคนแดนอันละกำลังปฏิบัติกุโรมสระวากกับกองทัพราชอาณาจักรลาวกับกองพันที่ซองเบื้องเดียวตั้งทัพยาดะทงให้หินแข่งเสียงขวางและยาตะบอนกรณีนี้รัฐบาลกับกำลังทหารบลาเวียงจันก็เบื้องซอกยึมงอดยึมทรองนี่ในวิธีจีสกัดกัดกลัดครางอำมันกองพันที่ซองย่อพัวพันกับประชาชนแล้วก็เบื้องเดียวซอกยึมแนวจีจ้างจีจอบจีอ้อยจีตมเฮียกพนักงานนักรบนายก็อำเบื้องรับผลอย่างนี้เบื้องนอกก็เบื้องเดียวซอกยึมทรองยึมงอดวิธีการแล้วก็แต่งยึมแนวแต่งอันเศรษฐกิจเบื้องก็ลำมากเราก็ปลุดยูร์ดมอนจีใจเบิกกระมูลกระโซงแนวเบิกแนวมาอำใจกระมูลมงกระมูลเนื่อนอำใจยาสลึมพญาตตัดกระมูลเนื่อนกระมูลมงมันแนวเบิกแนวมาอำอันกระโบสถาแต่งแนวลำมากไออันเดี๋ยวสึงสลายแต่งเวียกโยยันมาจะเอื้อเด็บพนักงานนักรบยานกองพันที่สองมาหักสมะแต่งยิ้มแนวยิ้มทองในกองพันที่สองก็อำงออำเกือรแล้วก็เราอย่างนี้ก็ทองเปิดเดือดจ้องสติระวังรอยิ้มมือยิ้มเวลาออริโอติดตามออริโอประมันเนื่องสภาพการเริ่มจ้องเราสมคีดักลวงอันเกอร่างแรงต่อสู้กับเบื้องศัตรูแต่อำเมื่อมอนอำงอหานกับเมื่อแตงสระเมื่ออันเมื่อออาโรดเมื่อก็ต้องบอกบอกย่อแต่เมื่อจีอาโรสมาร์จีสังรู้เบื่อแนวเกลมากยิ้มแนวย่อจะรอบอลไซสนาอันเกอสังรู้เบื่อดับมอนปิดล้อมดิศัตรูแต่อันเมื่อกองพันที่ซองวิลส้นเนี่ยทวงให้หินนี่อย่าจะเสียงควางนี่สลอดเบื่อนครก14นึ่มดับมอนไซสนาย่อสังเรากี้ก็เราอันกุ้งซะแนวบอกในออร์เดพักก็ยักงอนยักทรองกระแลแก่เกยขบวนการต่อสู้เดลาวอีเงือเป็นธรรมยารนี้อย่าเสื่องรู้วงปิดล้อมเดกองพันที่สองก็เล่าอันกูยรีละซะสิ้นธรรมย่ำเมื่อก็เบ้อย่ากูเมื่ออะธรรมอย่าเสื่องรู้วงปิดล้อมเดกองพันที่สองเมื่อไซชนะนำสมุนเดกำลังประกอบอาวุธเสื่องอาภักมงคลหมอกุนออรเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่าก็สำคัญเดศาสตร์เดภักเด็กของทัพลาวอีก็เมื่อบทเรียนอยู่ก็สำคัญเลิศสมุนน้ำประเนตรเด็กขบวนการต่อสู้เด็กกองทัพกับชนลาวอีซึ่งเบือนรับชัยชนะดาลยะโตยอคณะพักคณะบรรษาพนักงานสมาชิกพักสลอรอดนักรบย่ำลอยย่ำกลยาดากองพันที่สองก็เบือนแต่แตงยอมมุ่นเยื่ออ้ำง้อหานอ้ำย้อมจำนนยอกี้ในเมื่อบรรพบุรุษเมื่อต้า

Maya de gun lao i oreo dok oreo teang oreo mok oreo lao mungun ge raksat pende kun ubai de bung jakapat gap gun ge kri gun yong de bung gun amle nyamme oji pende ki penbit kamlang patibat laban loj ni me bar kong pan seng go rom kong tap de sar la yo di ni bo bo te ba loj yo patung loj yo ki ko la nguin da mon tersoh klok blia จงฮักผักดีอารอระอุสมาคีมือเมกลองเมรยงอมรออดรอรึงอําเงาะอําเกือรยอบึงคนศัตรูนี่เปิ้นเงาะเราจีผ่านจีปงิมนี่แต่เราแนวอําเลแนวเวอเตตึงยอกี้เมรยงอําเงาะหานแล้วก็กระไรไกลๆได้ของพันที่2เมื่อแว่นเมื่อมอนแป้ลมอนแยงเมื่อมอนหมอกมอนเล่าเมื่อขบวนการได้ปฏิบัติตีเบือนศาสนากับบึงจักรพรรดิแมบเมกับยอกบึงนอครีนอยองและพร้อมนี้ก็เบิ่นเดแตงอันกำลังปฏิบัติและบนโลกนี้ก็เบิ่นกำลังประกอบอาวุธประชาชนนำริงเขื่อนกลั่งแรงเขื่อนและแตงอันซึ่งเมื่ออิทธิพลได้กำลังบลาประเทศลาวแนวลาวฮารักซาดก็ถือว่ายงเขื่อนยัดเวทีสากลนะอย่าซึ่งเกิดเกิดเกิดนี้ก็แตงอันกองพันที่ซองสามารถซึ่งรู้วงปิดล้อมเบื่อนเมื่ออย่างเริ่มเรียก็อย่าซึ่งอาแนวออกแนวออร์กระไรไกลเกยเดพักประชาชนปฏิบัติแล้วพนักงานสมาชิกพรรคนักรบกองพันที่2ก็ซึ่งตัวบทได้รับการศึกษาอบรมด้านการเมืองในตระกูลเมื่ออย่างเลอะแต่อันจิมกนนี้เมื่อกนเลิกแกอันดาพรรคแกอันดาประเทศชาติแกอันเนี่ยประชาชนอําเงาะอําเกื้อซึ่งย่ําปึ๊บแนวลํามากปึ๊บแนวฝ่ายมากแนวอําเงาะอําเกื้อแล้วก็จิมกนอรรักสมาคีเมื่อมีกลองมาเรียมอาเรียมสู้รบอําเงาะหานแต่งยอมกฎระเบียบวินัยแนวมอกแนวเราเนี่ยระเก่งเสมอรักษาเราสรุปเราเราเราปิดลับย้ำมือกว่าอันย้ำเซ่แต่งเวียงยุดก่อสร้างหักฐานการเมืองมอกเราอันประชาชนก็เหมือนกำลังบลาโคกันข้ามเมื่อกำลังเบิ่งศัตรูนี่อันเวรกายยัดลองดีด่าแต่งแนวอำเลยกประชาชนต้องเมื่อคนเลิกกายยัดบรอมแนวเรารักษาเลิกประเวยอย่างนี้ก็เบื่อได้ยุดตูลเบื่อได้ย่อยยอมนั่งกันปกครองท้องถิ่นกับประชาชนแล้วก็อากาศจะตั้งหมอกออร์บันซาโยเกอร์กลางแรงแต่งเราเสบเราโอ้โกติกแล้วก็อาเนียวตรกดแมบเมสร้างยิมกลแต่งอันเบือนยิมกลประมั่นเบือนกลาโอกาสโยเกอร์เลิศเถาะอาวิธีเราลากเบื้องศัตรูนี่อันหน่อดื่มดีพร้อมนี้ก็เบือนได้รับการย่อยยุตูลอย่างลุยกลองลุยเรียมโยกองทัพกับประชาชนเวียดนามไต้แฮม

0: มวนมวนดอมดอมกับเติมเสียงคว้างกินีมือพอกมุเอียนลองเวียดนามบังเติมประยุอันดีกอริแนอมริแนก็ตรกัดซายงมาแต่แฮมอีเจียมเราเมื่อยังแล้วก็มวนมวนดอมดอมอากี้แลยงมาแต่แฮมพอกมุอีจัดดาประเทศกะมือก็ดาลุงเราเรื่องวัฒนธรรมแนวมวนแนวดอมแนวกู้แนววันแนวสรุแนวลุรแนวปรับแนวเรื่องเด้ๆริดของประเพณีซึ่งเลือบเลียเด้ๆดอกยอดได้ลงบรมยออีพัฒนาบรมยอได้ดกบรมยอได้แต่งเพื่อเป็นเกลอันเบรียงกูญสากมุเดก็อาวัฒนธรรมกมุเดก็อาศิลปะวรรณคดีกมุเดก็อ่าแนวมวนแนวดอมอ่าแนวคลายยำคลายก็คลายยำดอมก็ดอมยำมวนก็มวนยำซึนก็ซึนยำก็ยำสร้างก็สร้างยำมองก็มองและกุนอีก็เมื่อวัฒนธรรมโลดแหละกันนี่นะอําเราลองเจอมื้อเผาก็มื้อก็ก็เมือนย่อนี่โลดอันหากไม่เผาไม่มื้ออําอํายารยันเล็ดลงดารุมยันเล็ดลงดาจดอก็เจออําเบือนดาจมือกี่นี้พรรครัฐบาลบางก็อาแนวทางอานโยบายอันแต่ละสนเผาบรมย่อได้พัฒนาวัฒนธรรมได้เผาเมื่อเผาดีอันก็อารมางกู้กับเจืออาจารย์ลาวอีแต่ละเผาคือเมื่อดอกรางสะอ้องนี่แหละยังมาแต่แฮมอีบรับเรื่องประเทศอีอันก็เบียอันก็ดอมอันก็อามากสีสันมากรูปแบบในดะมอนพัฒนาก็นี่นี้ดะยอคุมเฮงเต็งเต็กดะยอขานาบดะยอคลายวัฒนธรรมเผากระบังเมื่อก็หักพัฒนาเผาดีในก็ดารวยหล่อรักหล่อสมคีเดเผาดีเดเผาเลขเกยีร์ดียัดดารมศาสตร์ดีมือมวยกลองมือระเยื่อมบรมยอรักบรมยอเริ่มยอบรมยอพัฒนาสร้างซาประเทศดีอันอารมางร่างแรงต่อยออรยออีกายมยังแนวเลือประเนืองอุ่น
1: ก็เมื่อแล้วบ่เมื่อมยังยอซึ่งอีราตีกนี้เมื่อเรื่องอยู่ก็สำคัญมากสำหรับเมื่อแต่งเมื่อของเราแนวกนี้ก็ยาซึ่งตีอีนี่ก็จบกระวาดมากๆแนวซึ่งก็ดังนี้ก็จะอายอซึ่งแนวก็เยอะแน่จะเมื่อขึ้นเรื่องแนวเดตแต่งแนวเบอร์แนวมาหรือว่าจะเมื่อแนวเมื่อก็เคลียวก็อาจเชื่อพญาตักอย่างนี้โฮเดก็ต้องเมื่อแนวก็สร้งก็แบร่พญาตย่ออันมากมากกลอย่างอําตรกึดรอดอําตรกึดเนื้อซาก็จีอาพญาตเอก็อาการสำรวจมันก็เบิ่นดีวิจัยเบิ่นดีวุ่นมากมากเดือดังนี้อย่าต่างประเทศเกี่ยวกับเราเรื่องสังราติบ่เหมือนหยังโหยดันนี้นี่มันก็น้องเล่าอันเนื่องซะยอซึ่งอิราติอันเกเบียอันเกสะอาดนี่ละยำมังเบือนเดเปลเยียงกุนจู้อย่าได้รกหมอกนี้มันก็เล่าเบือนซะยอซึ่งตักเยื่อพญาตนี่ก็เด็กยูรโหแล้วยอซึ่งตักเยื่อพญาตอย่าดามากกุนยัดนี่ก็เด็กยูรเหมือนยอยอซึ่งราติก็เหมือนแต่งอันตินี่เกเบียก็สะอาดปะตะโลดนี่ก็ถือว่าราปิกยอซึ่งก็เยอะซึ่งก็ยอยกับเยื่อพญาตมากๆแนวยอสังราติเซสบูยอดึงนี้ดึงนี้นี่ละบนลุยนี่ก็ดากรณียอซึ่งก็สำคัญเลยมันสามารถกลัดครางพญาติได้เบิ่นมากแนวเหมือนพญาติจุลุยจุลุยมิดจุลุยรู้ซึ่งก็สามารถกึงนี่แหละก็สามารถแปรเยื่อยอดะแล้วก็ครอสมาก็ตักยอดะเมอเอียกนี่ตักยอดะซึ่งดีโตเงื่อมกูดัตโนเด็กคนอีก็เหมือนโยดันนี้คนอีน้องสมาตักเยื่อพญาติเยื่อซึ่งโตเงื่อมเบือนเหมือนดกเกิดเมื่อสมาจรง่ายและดันนี้อันอีอําเบือนเดราตีกาลซึ่งอีจิมจิยบเมื่อรมโบจิยบเมื่อมูบ่ยบตโนหรือว่าจิยบเมื่อก็แล้วดาเมื่อรมโบดีๆนี่โยกี้นี่ก็ถือว่าจิเกิดจิยารเคลื่อนสมมันกี้นี่เราเรื่องแปลยังคนเนี่ยดีแฮะเราสำคัญมากเราเสมอนี่กาลกับกันนี่ซึ่งเดออร์คนเนี่ยนี่ยอตลมองยันนี้อีกต้องเบิ่นดีราติราติเซสบูในก็หาก ยะดะสถานการณ์กะนี้เวลากะนี้แล้วเวลาอย่างกะนี้ม่อนกะนี้ก็ถือว่าอันอัสบูอีก็สามารถกิเตมบ่ตําราเพื่อนี่ก็ลือราติบ่มีหยังยะซึ่งอีราติก็เรารอดม่อนอีต่ออืออีราอันก็เลยมื้อเดี๋ยวปรองตํามองติดีอีหรือว่าจุลกุลติดีอีนี่รวมทั้งเซสบูราอมเปลี่ยนก็สะอาดดังนี้เมื่อเราเรื่องวิชาการแพทย์มันก็เบิ่นดีตําเฮียกเบิ่นดีแปลงวิธีราตินะอันก็มวยนี่แล้วมันเยอะซึ่งดีราติมันขี้มันหน้านี่แหละยอดตะเบิ่งมันก็เอาอมนี่ก็ราราติก็เล่ารอดเรื่องราติกี้เพื่อว่าอันเกปิ๊กเยอะซึ่งก็เยอะจะอาเมื่อตักอัดบุ้งบ่อาบ่บ่อาตมึลนะเมื่อก็มันยอดเมื่อดอกไม้ก็อําออลเรียนบ่อาเมยตักเดี๋ยวติเดี๋ยวเมื่อนี่ก็เรียนดําปูเด้นี่ดาลอดเด้นี่ซึ่งยอซึ่งราติยอกี้นี่สามารถปลดอยู่เรื่องเยื่อพญาตซึ่งก็ยัดดาเดี๋ยวติดีอีนี่นะยอซึ่งราติกี้อันก็ยักวิธีกนี้ต้องบ่ดิเสสบู่ยิมบัดบ่บ่มีหยังจะมื้อสบู่มื้อโคลนบ่หรือว่าจะมื้อแฟบฟุ่นก็เลอในเสเวลายามอีราตินี่ต้องเบิ่นเดเป็นเรื่องประมาณ15จรอ20วินาทีเดอย่างกี่อําเรื่องไหนกบารนี้สังราติเซอมยาผ่านเมื่อเยื่อพญาติหรือว่าสบู่นี้เรารอเรื่องราติเซสบู่หรือว่าเซเมื่อแฟบเซเมื่อแฟบพงบ่หรือว่าจะเมื่อยาผ่านเยื่อพญาตินี่400เลยจีควรเซเวลาอย่าซึ่งอีราตินี่อันเร่งกราวซาวจะรอ30วินาทีและกลัดนี้อีกอันห้องเบือนกุญสาการราติกีก็เหมือนอันก็ตัวที่กเป็นแล้วมันเซเจลหรือว่าเซแอลกอฮอล์อย่างเราเมื่อเซมเราก็สิบนี่แหละบ่มีหยังซึ่งก็เมื่อมากกว่าก็จีเนิ่งแล้วเรามันลอยดีก็เมื่อละระยะก็เปรียดเคลื่อนได้พยาธิโควิด19ดนึ่มกลาดนึ่มมวยนี่เน่บ่มีหยังอีกก็มากกว่าก็กูเซมากสมมติเมื่อเราก็สิบนี่แหละหรือว่าเจลมังเล่าในแหละอมยาโยกซึ่งผ่านเยื่อพญาติโยกตักเดียวตีเดียวเมื่อเนี่ยก็เซเซราเราก็สมาธิระบุดยอบรอมเซได้ได้เมื่อก็สมัยก็อํายากอําลำบากนายโยกซึ่งเซเจลบ่หรือว่าแอลกอฮอล์หรือว่าเราก็สิบมังเล่านี้ก็ต้องอ่ะความเข้มนี่จะเมื่อ70%และควรจะเซเวลาอิราตินี่ต้องอย่างจีอําเรื่องเลยมัน15.25วินาทีแล้วซึ่งอิราติเมื่อการเซสบูหรือว่าเซอมยาพันพญาติหรือว่าเจลบ่แอลกอฮอล์หรือว่าเมื่อเราก็สิบของเรานี่นี่ก็เลิกอีควรกู้แต่งแนวสะอาดราติดึงนี้ดึงนี้เนี่ยแต่งอันก็ปลอดภัยอย่าเยื่อพญาติซึ่งก็กายก็ฮักยัดติได้อีเฮาละตะลงเอิ้มบ่มีหยังอย่าซึ่งราติยักวิธีนี้อีสามารถผ่านเยื่อพญาติเบือนอย่างแดกเลยเป็น90%คือลงเบิ่งกระลอย่อซึ่งมังเราซาหล่อสะอาดหรือว่าสุขะอนามัยเทบาก็อารอสำคัญสำเมอในบ่มีหยังได้ยำอียัดมายัดเอือกได้กุนอีเรามันโลดนี่สุขะอนามัยเรารอดเรื่องอีแตงยอมวิธีกลัดครางยอสังเกจีเปรยัดเคลื่อนได้เยอะพญาติลาดกระบวนการสังอีเอาเรียกแตงรอสะอาดเรามันโลดนี้แล้วมันยอสังอีราติสุขะอนามัยเดเมติเดอีนี่เทบาบางเบิ่นได้กำหนดอุ่นละซะเมื่อยอซึ่งอีราติแล้วก็ตํามองติแล้วก็เมื่อราต้องมันเซสบูเซอมยาหรือว่าเซเมื่อบุ๊ยมังเราก็สิบเจวราติซึ่งก็มีปัญหาสําคัญมากสระเบิดดมอนจีกลัดครางอันเมื่อพญาตินี่ก็แปรยัดเคลื่อนกายตักลอกนอีจะมือจะมือซึ่งอียัดมายัดเอือกดากุ้งดากางดิอีอันอีหักสนใจจูเนื่องและสารขบวนการอย่าซึ่งกลัดครั้งมากๆพญาติอย่าซึ่งเกียร์เคลื่อนดับบนอีราติกีอันอีเนื่องและสารอีเบิร์นแต่งเมื่อแน่และจะย่อยไปเลี้ยงล้อลำดีอีแนวเมื่อเยี่ยกรกรแทมอีเดชเยี่ยมันตักเยื่อพญาติกีสามารถกลัดครั้งเบิร์นดับบนอีราติกีแต่งแนวก็เมื่อกี้ดาลงเอ็มติดตามรายการอีโตยอก็ครอเลือกลองต่อประเยี่ยมจิมลอยจิมกุลซึ่งอริยติดตามยังยังซึ่งอีสโรอีเลากีโยกอาประโยชน์อาห้องมือเนี้ยก็ครอเลือกลองต่อประเยี่ยมสมัยจะรอองค์การยูนิเซฟซึ่งก็เบิ่นได้ย่อยยุตูลแล้วก็อันข้อมูลโยกอาประโยชน์อาห้องกับอันอีดี

สมัยเลือบอมือมยังสึงยำแยงไงปุ๊บรายการเราอันหนึ่งกฎหมายดียิ้มยิ้มวันเสาร์ดะระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ดะเวลากระบาดมงเกรงจรอกระเปะมงดะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์กระจายดะนักคนเรื่องเมืองจันคนจัดรายการสกีก็เมื่ออุ่นคำตะมองบ่เมื่อมยังสังรักแพงเหมือนดอกอีนึงส่วงระยะกี้ก็เมื่อส่วงระยะสังกะอักกะมะอมกำลังกลางรวยดังนี้ก็อันบ่เมื่อมยังอันบ่เมื่อยงมาปาส้นกนที่เรเอรนาเรเกบรายเรเอส่วนก็อันระมัดระวังอย่างเรื่องปฏิเรื่องระว่างดินฟ้าอากาศอันก็เมื่อในปกติพยุอันบ่ยัดกลางเบื่อได้พักได้รู้เบื่อได้ติดตามดินฟ้าอากาศปฏิระว่างอันก็เลอะเลอะเพื่อเมื่อก็เพื่องอจะอมกำลังกลางลอยปฏิกลุบอันดังนี้การจะยาจิกายอันบ่อยงมาปะสนเบื่อได้ระมัดระวังดอกเสริมเมื่อก็เพื่ออันความหับประกันความเสี่ยงถึงก็จะอันตรายต่อล่อลำและต่อชีวิตเดย์ดังนี้จึงกระอันบ่อยงมาปะสนและบ่มันยังย่อมก่นเหมือนได้อาสติระมัดระวังกับสภาพอากาศตำบ่คือนี้ก็โดยความเป็นห่วงเป็นใยดะรายการเราอันหนึ่งกฎหมายบ่มันยังซึ่งรักแพงอันไกรรอดวันที่15เดือน8หรือวันที่15สิงหาจิ้มยิ้มปีก็เมื่อวันสำคัญมวยวันอันเดศาสตร์ลาวเดคือนี้ก็เมื่อวันรัฐธรรมนูญเดศาสตร์ลาวเดอีแล้วก็เพื่อระลึกวันสำคัญอย่างนี้คนจัดรายการก็จะเบือนเดเดืองเรื่องสิทธิ์และพันธะพื้นฐานเดพลเมืองซึ่งเบือนเดกำหนดอุ่นรัฐธรรมนูญฉบับเลขที่63ทับสบสลงวันที่8ธันวาและลงวันที่8เดือน12ปี2015เบือนเดกายเล่ากายปันตูนอันบ่เมือมยังจื้มก่นเบือนเดนึ่งเบือนเดเข้าใจซึ่งจรณะทำอิดกี้ก็จะอันบอเมื่อมยังเบือนเดทำยังเสียงเพลงส่วนจรณะที่กบาร์กดจัดรายการก็จะเบือนเดเสนอเราเรื่องความหมายเดรัฐธรรมนูญและจรณะสุดท้ายเดรายการก็จะเบือนเดเสนอเราเรื่องสิทธิ์และพันธะพื้นฐานเดพลเมืองซึ่งเบือนเดกำหนดอุ่นรัฐธรรมนูญซึ่งการรอดขี้กดจัดรายการก็จะอันบอเมื่อมยังเบือนเดรู้เบือนยังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจเดรายการได้อีกการให้จึงเวรกายบุบเหยาะได้จรณะที่สองได้รายการ

0: រោតែងវាខូចឡាយោរលុអុកប៊ូចដាក់កោចអឺ
1: ដេមឺក៏បាំងកាលសាយេស្គីអូហាក់វៀក
0: អាវៀកម៉ាក់បេងប្រងញ៉ាំមើក៏ហាក់លឹងវៀក
1: មើលេអូតងបើទៅយោតាតឡាតវៀកសឹកមើសឹកម៉ាអានកំប្រាក់កូនបើកាល
0: អូឌឹមសាមើវៀកបាវវៀករ៉ាន់មើសឹងជីយោវែតសឹងបើសឹងម៉ាដាតឡាតអានកំប្រាក់ទេណាំនេះ
1: អេមិនជីក្រៅអូតែមើយេមៀមគឺតែងនៅណាសា
0: អូអំតែងណែនីគឺអមើវៀកចំប្រោเวียกแนวนี้ต้องเมื่อหน้าที่เดมะจึมขึ้นดาโฮ
1: อ
0: ้
1: าวมีแต่เราแนวกันนี่แม่กูเรื่องแนวกี้นี่มือเมื่อก็แต่งเบื้อนก็เมื่อเรื่องเวียกไม่ก้นไม่เมื่อไหนกําปราโอ้นี่นานาแต่งเวียกถึงมือน่ะก็อวดน่ะก็แกล้งเออห้วยเวียกน่ะก็ต้องยอมรับก่อนได้โรงเรียนแถมนี่น้องก็อวดมันติโอ้กูอดีมย่อยๆๆเนาะนี่ก็สิเบื้อนว่าแย่ก็ต้องย่อยๆโอ
0: ้โอ้มื้อสรมื้อสายแย่นายโออำเกยแตงแนวกี้มวยปัดตรกัดยอตรกัดกายก็มะดอกครอเมเล่าสรมะไหนอันเมื่อแนวนี้ละโอจีเป็นลาระเยื่อมจีใบยอเอือกบุจจียอรับก่อนดาโรงเรียนกัน
1: เนี่ก็เลือกเด้อันเมตรกัดแนวกันนี่นะ
0: ก็พระเยื่อมแย
2: ่ก่อนกลางเกียรติเลือกสมัยอันยิ้มก้นอย่าแต่ก่อนกลางอารอรักหรอสมคีโยโยกับน้ำโยดะบทบาทจำเปราะจำกึน
3: ดาละเป็นห่วงเดซุนกลางสาพันจำกึนลาวยูตูลเมอองค์การสหประชาชาติกองทุนเพื่อก้น
4: บ่เมื่อมันยังซึ่งรักแพงกายบุบโยดะจรณะที่กบาลในรายการเราอันหนึ่งกฎหมายดีนี้ก่อนจัดรายการกะเจออร์บ่เมื่อมันยังได้เบือนได้ยอหนึ่งเกี่ยวกับเราเรื่องความหมายเดรัฐธรรมนูญเดสถาลนรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเราซาเกอร์รัฐธรรมนูญเนี่ยเกอร์มอห์รัฐธรรมนูญเดสถาลนรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้เกอร์มอห์มากพลยอดแห่งสติปัญญาและการประกอบส่วนในความเฮาหันอย่างว่าวางเดประชาชนยุ่มกลยัดดาลิประเทศเดซึ่งก็ส่องแสงอย่างจะแจ้งเจ็ดจำนงอันสูงส่งและยาวนานและกับความตัดสินใจอันเกือแห้งกาเดวงคณะญาติเดศาสตร์เดลาวเดนี่ซึ่งเจออรยอเดต่อสู้และสู้สนเพื่ออันเกือบรรลุจุดหมายสร้างประเทศลาวเดนี้อันเป็นประเทศสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมวอนปรับนี้เบิ่งกับเบือนเราซะรัฐธรรมนูญเดระบอบประชาธิปไตยประชาชนยัดดาประเทศอีนี้กับเบือนเดหนึ่งเราเรื่องมากพลอันเกอนำดอกสมเมอซึ่งมอประชาชนได้ญาติเบือนดาภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยศาสตร์ปกปักรักษาสร้างสาประเทศศาสตร์ก็เหมือนดอกภารกิจเปลี่ยนแปลงเมรัฐธรรมนูญกับเบือนได้กำหนดเราซะระบอบการเมืองเศรษฐกิจสังคมป้องกันศาสตร์ป้องกันระลอกสงบเดการต่างประเทศพร้อมนี้อันที่สำคัญตำบอกระเบือนเดกำหนดเราเรื่องสิทธิ์และพันธะพื้นฐานเดพลเมืองเดยัดลิประเทศลาวเดนี้และระบบการจัดตั้งเดรัฐดาลัยะเมบอมมยังเนื้อในสังกลจัดรายการเดเหมือนเสนอย้อนนี้ก็มีความหมายเดรัฐธรรมนูญก็วังว่าก็จะแต่งอันบอมมยังเบือนเดเนื่องเบือนเดเข้าใจได้รถขี่กับจันบอมมยังเบือนเดรู้ยังแนวมวลม้วนดอมๆดะรายการเอกการแล้วจึงกายบุบยอดได้จรณะสุดท้ายในรายการ

พอมึมยังซึ่งย้ำแย้งกายปุ๊บระยะสุดท้ายในรายการเหมือนดกก่นจัดรายการได้เบือนเดเราได้จรณธรรมอิตซาระยะสุดท้ายกี้ก็จะเบือนเดเรื่องเราเรื่องสิทธิ์และพันธะพื้นฐานเดพลเมืองซึ่งกำหนดอุณดามวดที่4เดรัฐธรรมนูญฉบับเลขที่63ทับสปสลงวันที่8ธันวาปี2015ซึ่งประกอบอ่ะ12สิทธิ์และก็3พันธะสิทธิ์อันที่1สิทธิ์เอกมวยนี้รัฐธรรมนูญเปิ่งเกิดได้เบือนเราซาพลเมืองลาวซึ่งประจำแนกจมจําเราะจํากึนฐานะทางด้านสังคมระดับการศึกษาความเสื่อถือและสนเผาล้วนแต่อาความเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายก็เหมือนดอกเราก็จมเมื่อจมจํากึนจําเราะจมก่อนแง่จมเผาหม้อก็จะเสื่อความเสื่อถือศาสนาหรือผู้เสื่อถือศาสนาหากเบื้องได้แต่งกลุ่ยกฎหมายก็นี่ก็เบื้องได้รับผิดชอบก็จะถือกฎหมายได้ดำเนินตามกรณีหนักหรือเบาหมายความว่าจะเมื่อกะยาต้องอักความเสมอภาพย่อหากเมื่อแต่งกลุ่ยก็จะถือดำเนินตามกฎหมายก็นี่ก็จะปลอดถือการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สิทธิ์อันที่กบาร์นี้พลเมืองถึงอายุ18ปีเคลื่อนลังเบอร์ก็อาสิทธิ์ปอนบัตรเลือกตั้งและเมื่ออายุเราอาสัญญาตั้งสาวเอ็ดนึ่มเขื่อนลังบัวก็อาสิทธิ์หับสมัครเลือกตั้งเว้นเสียแต่กรณีหักมือหักมือเป็นบ้าเสียจิตหรือว่าซาร์ซาร์หรือว่าสุขภาพจิตหรือก็เปลือหรือว่าถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพปลดสิทธิ์เลือกตั้งหรือหับสมัครเลือกตั้งสิทธิ์อันที่กระเป้นี้พลเมืองลาวจมกึนจมเราะก็อาสิทธิ์กล่าวย่อทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแล้วก็ครอบครัวสิทธิ์อันที่4นี้พลเมืองลาวก็อาสิทธิ์ได้รับการศึกษาค้นคว้ารำเรียนเพื่อพัฒนาหล่อลำเดเดนี้อันอาความก้าวหน้าแล้วก็สิทธิ์อันที่5นี้พลเมืองลาวก็อาสิทธิ์หรือว่าจมก้นยิ้มก้นอาสิทธิ์เบื่อแต่งเวียกแล้วก็ประกอบอาชีพที่ก็ประขัดกับกฎหมายก้นเดียวก็ออกแห่งงานเดียวก็แต่งเวียกนี้ก็อาสิทธิ์รับการพักผ่อนอาสิทธิ์หับการเป็นปั่วในเวลาจุวารตารกมะและก็อาสิทธิ์ในการช่วยเลือในกรณีหักเปิดความสมาธในการแต่งเวียกหรือออกแห่งงานนี่หรือว่าเสียองค์ฆะในเวลาเท่าแก่และในกรณีนอกกระบังซึ่งเบื่อได้กำหนดอุณดากฎหมายยศที่6นี้พลเมืองลาวยิ้มยิ้มก้นกับอาสิทธิ์ศิลปภาพตั้งภูมิลำเนาและการไปมาตามที่กฎหมายได้เบื่อกำหนดอุณก็หมายความว่าพลเมืองลาวจะเมื่อคนก็เมื่อก็สามารถตั้งภูมิลำเนาจะมาหยัดหลังภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือจะหยัดอันเมื่อดัลลิประเทศลาวก็สามารถเลือกภูมิลำเนาหรือสามารถเลือกหยัดเบือนแต่ประเทศลาวเดซึ่งปกขัดกับกฎหมายแล้วก็สิทธิ์อันที่7นี้กับพลเมืองลาวก็อาสิทธิ์เสนอห้องฟ้องห้องคอความเป็นธรรมต่อองค์การที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาถึงผัวพันเราเรื่องสิทธิ์และผลประโยชน์ร่วมหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อันเฉพาะเดๆนี่หากกระทึกกลเมื่อหรือว่าถึกเบี่ยงหักล่วงละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์เดๆเดี๋ยวก็สามารถสิทธิ์ในการเขียนคำเสนอคำห้องฟ้องคำห้องขอความเป็นธรรมยาดาองค์การเดลัดเดนี่เพื่ออันนอแก้ไขอันเดคำเสนอคำห้องฟ้องหรือคำขอห้องความเป็นธรรมนี้เดพลเมืองก็ต้องเบือนเดการพิจารณาและแก้ไขตามที่เบือนเดกำหนดไว้ดักกฎหมายลัทธิอันที่8นี้พลเมืองลัทธิอันที่8นี้พลเมืองลาวยุมกลก็อาสิทธิ์โดยเปื้อเมื่อที่จะล่วงละเมิดทางด้านชีวิตทางกายเกียรติศักดิ์ศรีและเคหสถานก็หมายความว่าจะเมื่อกุ้งกลางบ้านเมืองเดๆก็จะปะทึกเรื่องกระบังที่จะล่วงละเมิดเคหสถานม่อนยัดม่อนมาเดๆและพลเมืองลาวก็จะประเบือนเดถูกจับตัวกักขังกวดคนเคหสถานหากกระเปิดคำสั่งเดอัญการหรือสารประสนซึ่งเป็นเสียกรณีซึ่งเบือนได้กำหนดอุณกฎหมายและสิทธิ์อันที่เก้านี้เมื่อเราพลเมืองลาวจมก้นก็อาสิทธิ์เสรีภาพในการเสื่อถือหรือประเสื่อถือศาสนาซึ่งประคัดกับกฎหมายและสิทธิ์อันที่สิบนี้พลเมืองลาวจมก้นก็อาสิทธิ์เสรีภาพในการสู้การขีดการเขียนการโฮมสมนุ่มจัดตั้งสมาคมเดินขบวนซึ่งประคัดกับกฎหมายอย่างนี้จมก้นก็เบือนได้เข้าใจและบางก้นปลาเข้าใจละซะยากีรัฐธรรมนูญได้เบื้อนได้กำหนดอุ่นแล้วเดจูแตงเมื่อก็แตงเบื้อนตามซีรีวีหัวมึงเรายากีแตงผู้เบื้อนไอ้บ่มมยังสิทธิ์อันที่10กีซึ่งรัฐธรรมนูญเบื้อนได้กำหนดอุ่นนี่ก็เบื้อนได้สมนุ่มที่ประคัดกับกฎหมายก็เหมือนดอกเราซากฎหมายเบื้อนได้อนุญาตโฮมสมนุ่ม
ในกรณีแต่งมุนซินกินท่านหรือว่าสุมนุมเกี่ยวกับการจัดตั้งสเลิมสลองนี่เดี๋ยวก็สมาธิสุมนุมซึ่งประคัดกับระเบียบกฎหมายเดลัดหากเมื่อหากเบือนได้สุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างนี้รัฐธรรมนูญก็ประเบือนได้กำหนดประเบือนอนุญาตก็ถือว่ากล้วยกฎหมายสิทธิ์อันที่11นี้พลเมืองลาวยึมก้นก็อาสิทธิ์ในการสิทธิ์ที่11นี้พลเมืองลาวยึมก้นก็อาสิทธิ์ศิลปะในการค้นคว้าการนำใส่ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประดิษฐ์สร้างศิลปะวรรณคดีและเคลื่อนไหววัฒนธรรมซึ่งก็ประกฤษกฎหมายสิทธิ์อันที่12สิทธิ์สุดท้ายนี้รัฐก็ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันถูกกฎหมายเดพลเมืองลาวซึ่งยัดต่างประเทศอย่างนี้ก็มา12สิทธิ์ซึ่งรัฐธรรมนูญได้เบือนได้กำหนดอูนและ3พันธะพลเมืองลาวก็3พันธะนำนอกเกอพันธะอันเดียวกับมวยนี้พลเมืองลาวก็พันธะในการเคารพปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายตามระเบียบการออกแรงงานระเบียบการดำรงชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเดชสังคมอย่างเข้มงวดพันธะอากีก็มาพันธะที่สำคัญสำหรับเราเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมก็เหมือนหน้าที่ยึมก้นในบ่เหมือนหยังบ่มาว่าเกิดปัญหาเนากีเนานายจิปะปล่อยหรือว่าละเลยเราอยากกีโอ้ประเมินเวียกเดย์อยากกีประเมินนาทีเดย์อยากกีเมื่อเดย์เจ้าหน้าที่ตำรวจอยากกีเมื่อเดย์เจ้าหน้าที่ทหารอยากกีเดย์พนักงานพักหลักเบื่อเดย์อยากแก้ไขเพราะว่าเราเรื่องระลอสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนี้ก็มาพันธะยึมก้นต้องเบื่อเดย์ปฏิบัติต้องเบื่อเดย์อรยะเดย์แก้ไขอรยะเดย์ต่อต้านเนาเมื่อก้นก็เมื่อที่หวังจะมาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเดย์ลาวเดย์ก็อรยะเดต่อต้านรายงานตามสายตังอย่างนี้ก็หมดพันธะเดจมกลละพันธะอันเดกบาลนี้ก็พลเมืองอาพันธะเสียภาษีและอากรตามกฎหมายก็เหมือนดอกเดินเนิงแล้วละพันธะที่กระเป๊ะนี้พลเมืองลาวก็อาพันธะในการปกปักรักษาประเทศชาติและป้องกันหล่อสงบปฏิบัติพันธะการทหารและตามกฎหมายอย่างกี้ก็หมดพันธะที่กระเป๊ะสังกมพันธะที่สำคัญเราเรื่องประเทศชาติยึมก้นก็ต้องได้อาพันธะในการปกปักรักษาประเทศชาติเพื่ออันศัตรูภายนอกมาม่างทำลายพร้อมนี้ก็เราเรื่องรักษาความสะอาดตำบ่อแขกต่างดาวเท่าต่างแดนอย่ากุญแล้วก็ความจุยัดจุยอจุเที่ยวอย่างกี้ยึมก้นต้องอาพันธะเราเรื่องปกปักรักษาก็สิ่งสำคัญเพราะเราคนจัดรายการเราความสะอาดสิ่งแวดล้อมนี่ก็อันกระเบื้องก็ต้องเบือนได้ปฏิบัติต้องเบือนได้รักษาโปยอะบ่มีหยังซึ่งรักแพงซึ่งคนจัดรายการได้เบือนได้เสนอเบือนได้เล่าได้เปิ้นตูนี้ก็มาสิทธิ์และพันธะพื้นฐานได้พลเมืองลาวซึ่งเบือนได้กำหนดอุ่นรัฐธรรมนูญได้สปป.ลาวเด้ก็หวังว่าก็จะอันบ่มีหยังเบือนได้เนิ่งเบือนได้เข้าใจแล้วก็มาข้อมูลพื้นฐานอันบ่มีหยังและยงมาประสนบ่เมื่อมยังไงอย่างเวลาดรายการดีอีก็เลยเจรจาแล้วก็ขอประเนื่อมบ่เมื่อมยังยืมๆคนได้เบือนได้ติดตามเบือนได้ยังรายการอีติดตูดจนจบถ้าบ่เมื่อมยังรายการดีอีโจได้รายการอีเบือนได้นำเสนอปัญหาเมืองก็สามารถติดต่อผัวพันรายการอีเบือนถ้าเบอร์โทรศัพท์020-977-11681ตามมงเวลาราชการกายรถขี่คนจัดรายการครอสำราดบ่มมยังยืมๆคนกายบุบดรายการอีดะวันเสาร์หน้าสำหรับมือสกีสมัยเลย

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแหงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมีทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูลีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมรายการของพวกเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับบรรดาท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในสังคมท่านสามารถติดตามรับฟังได้และในตอนต้นรายการแบบนี้พวกเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนมาที่ปัญหาการฆ่ามนุษย์กันแน่การฆ่ามนุษย์ยังคงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิมนุษย์ความปลอดภัยและการพัฒนาสังคมรัฐบาลสปป.ลาวได้วางนิติกรรมและกลไกการปฏิบัติหลายด้านเพื่อป้องกันสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์ควบคู่กับการคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้เสียหายอิงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ฉบับเลขที่73ทับสปส.ลงวันที่17ธันวาคม2017มาตรา2ที่ได้กำหนดว่าการฆ่ามนุษย์หมายถึงการซอกหาลักพาตัวการเคลื่อนย้ายการขนส่งการหับเอาหรือการให้ที่พักเซาแก่บุคคลโดยนำไส้การหลอกลวงการบังคับการคมคู่การสวยไส้อำนาจหรือวิธีการอื่นๆเพื่อขูดฮีดแรงงานขูดฮีดทางเพศบังคับฆ่าสู่เพณีนำอวัยวะไปขายหรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายเพื่อหาผลประโยชน์ปัจจุบันสปป.ลาวยังถูกจัดเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางของการฆ่ามนุษย์โดยมีหลายปัจจัยเป็นสาเหตุเช่นความทุกข์ยากข้อจำกัดด้านการศึกษาการขาดทักษะวิชาชีพโอกาสในการจ้างงานและความแตกต่างด้านการพัฒนาในอนุภาคพื้นขณะเดียวกันการขยายตัวอย่างว่องไวของเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือขบวนการอาชญากรรมนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้เสียหายปัจจัยดังกล่าวได้กลายเป็นแห้งสุกยู่ให้ประชาชนจำนวนหนึ่งอพยพจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองหรือเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหารายหับและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าแต่อาจตกเป็นเป้าหมายของขบวนการฆ่ามนุษย์ผ่านการหลอกลวงในหลายรูปแบบรูปแบบการฆ่ามนุษย์ที่พบเห็นเรื่อยๆประกอบมีการขูดฮีดทางเพศและการขูดฮีดแรงงานโดยอาศัยการตั้วยั่วหลอกลวงให้ไปท่องเที่ยวไปเฮ็ดเวียกค้าขายหรือแต่งงานกับสาวต่างประเทศโดยบ่ผ่านขั้นตอนหรือองค์การที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายในระดับสากลองค์การสหประชาชาติได้รับร้องแผนปฏิบัติงานสากลว่าด้วยการต้านการฆ่ามนุษย์ในปี2010ต่อมาในวันที่18ธันวาคม2013กองประชุมสมัชชาใหญ่สปส.ครั้งที่68ได้รับร้องให้กำหนดเอาวันที่30กรกฎของทุกปีเป็นวันสากลต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกประเทศในการป้องกันสกัดกั้นปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการฆ่ามนุษย์ก็สามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วน1300ของกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินตามกฎหมายอย่างทันการต้องได้ซวยกันและก็สังเกตตื่มอีกท่านผู้ฟังพอปัญหานี้มีแพร่หลายในสังคมเฮาเอาแล้วในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปน้ําเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังในระยะต้นรายการกับเข้ามาในระยะนี้พวกเขามาสืบต่อรับฟังข่าวสารข้อมูลกันเติมมาที่ปัญหาการขับขี่รถและการจอดรถบ่เป็นระเบียบส่วนหนึ่งนี่มันเกิดจากความบ่เป็นแบบอย่างของผู้ใหญ่เพิ่นว่าการเดินทางไปมาตามท้องถนนทางในตัวเมืองโดยเฉพาะกันแม่ในเขตชุมชนเซนวาโฮงหมอตลาดย่านศูนย์การค้าหรือโฮงเฮียนโดยเฉพาะแม่นเขตโฮงเฮียนนั่นที่น่าเป็นห่วงหลายเพราะว่าตามปกติแล้วจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองขับรถขับล้าทั้งรถจักรรถใหญ่ที่หรูหราไปส่งไปรับลูกหลานในเวลาเข้าในเวลาเลิกโฮงเฮียนรวมทั้งรถคนเที่ยวทางก็เห็นว่ามีความซับซ้อนหลายทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเวลายางข้ามทางนั้นอีกกรณีแนวนี้ก็แม่นเห็นหลายในย่านโฮงเฮียนที่ตั้งอยู่แคมป์ทางทางโฮงเฮียนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าง่ายๆแดกับแม่นโฮงเฮียนจ้างซึ่งนอกจากรถของผู้เที่ยวทางแล้วก็ยังมีรถของผู้ปกครองมาหับมาส่งแล่นส่วนส่วนกันไปมามีหลายคนหลายคันรถก็ยังเห็นแก่ตัวบ่ยอมหยุดจอดให้คนข้ามทางก็มีนอกจากนั้นเนาะผู้ปกครองนักเรียนส่วนหลายผัดมักสบายแดด้วยการขับรถเข้าไปจอดตันประตูทางเข้าโรงเรียนเลยก็มีในลักษณะแบบนี้นอกจากจะสร้างความซับสนต่อผู้อื่นแล้วมันยังจะกลายเป็นก็จะเอิ้นว่ากลายเป็นการบ่มเพาะนิสัยมักง่ายให้กับลูกหลานของเฮาในอนาคตก็เป็นไปได้ท่านผู้ฟังปัจจุบันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยหลายขึ้นอยู่ตามสถานโรงเรียนแต่ละบอนโดยเฉพาะกำแพงโรงเรียนภาคเอกชนเพิ่นก็ได้หันมาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเฝ้าคอยรักษาความสงบปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยคอยระบายรถในสมงเร่งด่วนให้เนาะแต่เป็นหน้าเห็นใจหลายเพราะว่ามีผู้ขับขี่จำนวนบ่น้อยบ่อยากให้ความร่วมมือและบ่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ทางเจ้าของโรงเรียนเองก็บ่มีมาตรการใดๆพอที่จะเฮ็ดให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนนี่เอาใจใส่ปฏิบัติเช่นว่าการติดป้ายห้ามต่างๆในขอบเขตหัวของโรงเรียนของตนจังซี่จริงอยู่ว่าทุกคนยอมอยากให้ลูกของตนเองมีความสะดวกสบายและปลอดภัยจึงได้มีการกระทำคือแนวนั้นแต่ผัดลืมคิดถึงว่าผู้อื่นเด้ล่ะเนาะเขาก็มีความรู้สึกแนวใดถึงจะขับขี่รถน้อยจะเป็นรถจักรหรือว่ารถราคาถูกก็ล้วนแล้วแต่ต้องการความสะดวกสบายและความปลอดภัยคือกันถึงว่าจะขับขี่รถจักรหรือว่ารถราคาถูกก็ตามแต่หากเมื่อเฮาขับรถไปจอดตันหน้าปากประตูครั้งเข้าโรงเรียนแล้วนะลองคิดเบิ่งใจเพิ่นใจเฮาแล้ววาดภาพเบิ่งว่าผู้อื่นจะเป็นแนวใดซึ่งการกระทำแนวนี้เป็นสิ่งที่มีจิตใจเจริญหันบ่ควรเฮ็ดแม่นบ่ท่านผู้ฟังแนวใดก็ดีเนาะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยอยู่ในโรงเรียนผู้รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆนั้นควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางในและก็นอกหัวขอบเขตโรงเรียนของตนด้วยการย้อมเสียสละทืนฮ้อนเพียงเล็กน้อยสร้างป้ายเตือนการสัญจรเช่นว่าห้ามจอดรถตันประตูทางเข้าออกโรงเรียนเด็ดขาดจอดรถห่างจากประตูทางเข้าออกโรงเรียน5เมตรจังซี่เนาะหรือว่ารถจอดรถแล้วลงส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยอาจสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต้มเส้นทางม้าลายข้ามทางและอื่นๆที่เห็นว่ามันเหมาะสมส่วนเจ้าหน้าที่ที่เฝ้ายามนั้นก็ควรเพิ่มความเอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้ให้หลายขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของทุกคนสำคัญก็แม่นผู้ปกครองควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมที่มักง่ายเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานเท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วและสถาบันโรงเรียนจะแม่นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็ล้วนแล้วแต่แม่นสถาบันที่สำคัญในการเป็นเบ้าล่อหลอมเยาวชนของชาติให้เติบใหญ่กลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นอนาคตอันสดใสของประเทศชาติดังนั้นถ้าหากบ่มีการฝึกฝนล่อหลอมตั้งแต่เยาว์วัยเป็นต้นไปเมื่อเขาเจ้าเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านั้นความทรงจำที่มักง่ายที่เห็นจากผู้ใหญ่จะกลายเป็นภาพฝังลึกในใจของเขาเจ้าไปยาวนานจุดยากที่จะปรับเปลี่ยนได้สิ่งที่ดีอาจจะเริ่มจากการประพฤติการกระทำของผู้ใหญ่
ในอดีตผ่านมาเพื่อให้ลูกหลานได้สืบต่อพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่อยากจะนำมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกหรือว่าปลูกจิตสำนึกให้กับลูกหลานของเฮาเอาละในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการอีกและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกัน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
3: ฟังที่เคารพตอนหาปณิธานกับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามารายการของพวกเฮากับมาสืบต่อหาฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมมาที่ปัญหาความสวยงามกันแน่เพิ่นว่าสร้างนครหลวงวิ่งจันทร์ให้สะอาดจุกงามกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลายขึ้นในระยะหลังๆมานี่ปรากฏว่ามีข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบรรดาตัวเมืองในนครหลวงวิ่งจันทร์เริ่มเอาใจใส่เฮ็ดตามหน้าที่พระบทบาทของตนเองเอาหลายขึ้นและมีผลเป็นรูปธรรมหลายขึ้นเป็นต้นแมนอยู่เมืองไซธานีเมืองศรีโคตบองเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยเมืองได้ลงติดตามกวดกายึดสินค้าหื้อถอนป้ายที่วางขายติดตั้งผิดระเบียบด้วยการปรับใหม่ศึกษาอบรมเฮ็ดบทบันทึกต่อผู้ประกอบการที่ละเมิดระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเป็นประจำและเวียกงานนี้ก็ต้องได้เฮ็ดเรื่อยๆเติมอีกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามที่ทกส.ที่นครหลวงวิ่งจันทร์วางออกล่าสุดท่านผู้ฟังวังมอมอมานี่ทางคณะเฉพาะกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองศรีโคตบองก็ได้ลงเคลื่อนไหวจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ถนนสีทองแต่ไฟแดงดงนาโศกหาบ้านปากทางและถนนหนองบึกใต้หาถนนหนองบัวทองซึ่งการลงเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ได้เน้นนักใส่การมั่งป้ายโฆษณาที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและเฮ็ดบทบันทึกกับผู้ที่วางขายสินค้าและตั้งห้านค้าที่ความเอาทางยางหรือพื้นที่สาธารณะจุดประสงค์หลักในการลงมาแก้ไขปัญหาป้ายที่มีเนื้อในบ่ถูกต้องและการติดตั้งป้ายที่บ่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะแมนป้ายที่ตั้งอยู่แคมป์เส้นทางฟุตบาทและทางคนยางบรรดาตั้งเต้นที่วางไว้อยู่ในเขตการสัญจรและทางฟุตบาทผ่านการลงแก้ไขอยู่เส้นทางหนองบึกหนองบ่อทองกระพบเห็นการละเมิดระเบียบจึงได้มีการกำหนดรักษาไว้จำนวน74ป้ายได้ศึกษาอบรมจำนวน30กว่ากรณีและได้มีการปรับใหม่3กรณีและยาผ่านมาคณะสภกิจจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองศรีโคตบองได้ลงเคลื่อนไหวจัดสรรอยู่เส้นทางสีทองและเส้นทางหนองบึกหนองบัวทองพร้อมทางได้ดำเนินการศึกษาอบรมและแจ้งเตือนต่อผู้ประกอบการและห้างค้าต่างๆมากว่าแล้วแต่ยังพบเห็นมีการฝ่าฝืนและบ่ปฏิบัติตามระเบียบการที่วางไว้สำหรับแผนการต่อหน้าก็ยังจะสืบต่อจัดสรรอยู่เส้นทาง13เหนือเริ่มแต่3แยก4ไข่จนไปฮอดตลาดลาวอดซี่และเส้นทางเต้2แถวบริเวณตลาดสังเจียงพร้อมทางจุดซุ้มซนแออัดต่างๆที่ว่ามีความจำเป็นนี่ถึงว่าจะเป็นเพียงการกระทำที่เกิดจากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ตามแต่มันก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะแม่นการผันขยายเนื้อในจิตใจ6ส่อซึ่งเป็นคำขวัญของนครหลวงวิ่งจันทร์ที่ได้วางออกเป็นต้นนอกแมนส่อสะอาดส่อสงบส่อเสน่ห์ความสะอาดจบงามหรือว่าความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดเอาสิ่งจบๆงามๆดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเฮือนสู่ประเทศชาติสร้างรายรับสู่นครหลวงวิ่งจันทร์ให้นับมือนับหลายขึ้นนี่มันก็กลายเป็นแบบอย่างที่ดีในการผันขยายแนวทางมาที่ต่างๆของนครหลวงวิ่งจันทร์เข้าสู่เวียกงานตัวจริงแต่ก็แสดงถึงการเอาใจใส่ในการเอาจริงเอาจังของบ้านเมืองในการเริ่มต้นรักษาความสะอาดจบงามความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวเมืองสร้างตัวเมืองให้น่าอยู่หลายขึ้นกว่าเก่า ถ้าหากว่าทุกเมืองทุกคุ้มบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์หากเป็นเจ้าการน้ำกันอย่างจริงจังเสมอต้นเสมอปลายแล้วยิ่งจะเห็นให้นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาที่เป็นใบหน้าใบตาของประเทศชาติกลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ให้นับมือหลายขึ้นกลายเป็นการกระจายรายรับสู่สังคมเพิ่มขึ้นกลายเป็นพื้นที่พื้นฐานที่เข้มแข็งสร้างนครหลวงเวียงจันทน์ให้น่าอยู่ขึ้นหลายกว่าเก่าสวยกันท่านผู้ฟังทุกคนต้องได้หัวไม้หัวมือกันเนาะเพื่อให้นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขามีโสมหน้ามีความสะอาดจบงามมีเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายขึ้นเอาล่ะในตอนนี้เวลาจากทางรายการของพวกเขาหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697เมื่อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

พิ่มทวีบทบาทการนภาของพรรคพัฒนาสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลำเลืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ AM ซึ่งรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:00 น. 17:30 น. นอกจากออกอากาศทางระบบ AM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Guardian ได้เพราะว่าระยะนี้เครื่องส่งขึ้นกลางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ PP และพวมอยู่ในระยะการซ่อมแปลงด้วยความเข่งฮอนจึงได้สับเปลี่ยนการออกอากาศและการต่างๆมาใส่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์เพื่อให้มิตรรายการทางระบบ AM ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเราได้รับฟังอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะซ่อมแปลงสำเร็จจึงกลับไปออกอากาศรายการต่างๆทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ดังนั้นจึงแจ้งมายังทุกท่านเพื่อทราบนอกจากออกอากาศทางระบบ AM แล้วท่านสามารถรับฟังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.lnr.org.lao และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะรายการลำเลืองกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้นำเสนอลำเลืองให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเป็นประจำเวลา 17:00 น. 17:30 น. ค่อยคำยามแรงท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของพวกเราที่กำลังเอาใจใส่ก้มๆเงยๆอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาบางท้องถิ่นเข้ากะเขียวงามอุ้มทุมแล้วท่านผู้ฟังบางท้องถิ่นก็แม่นลงมือเก็บเกี่ยวได้แล้วถึงใดๆก็ตามพวกเราก็จงเอาใจใส่คุ้นเคี่ยวเมียนมัดให้ท่วงทันตามฤดูกาลสำหรับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นพวกเราก็จงเตรียมความพร้อมปลูกพืชทดแทนเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ซึ่งยามใดภาครัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวสุ่มใส่กันจัดตั้งวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนผ่านขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากถึงใดๆก็ตามท่านผู้ฟังพวกเขาก็จงบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมระยะผ่านมาบีแบ่งน้ำใจพอผ่านมาการนำพรรครัฐพ่อแม่พี่น้ององค์การจัดตั้งมหาชนองค์การช่วยเหลือทางสังคมก็ได้เอาใจใส่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องของพวกเขาเพื่อพร้อมกันปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นสำหรับรายการลำเลืองมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องน้ำตาพ่อตอนที่1ให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังจะเป็นแนวใดนั้นไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลย

เลวบัดนี้มโนวาดพาไว้แต่พี่ก่อนได้นอนคิดจิตบ่มีวันหลงทานผู้ฟังอยู่ทั้งบ้านไหลพี่เดือนนะเนาะทานแต่ผลงานบ่ได้ค่าบ่ได้ยาวยาวกองแถวทองถิ่นหมู่เฮามาบัดนี้ทั้งสุนขังพวกหมู่เจ้าคนเก่าบ่ไปใส่นั่นแล้ววงวิไลคนเดิมทานผู้ฟังก็คงหูยังอยู่เยินน้อยอยากสู่ในวงขานบ่ได้เปลี่ยนคำเอ่ยผู้เขียนก่อนคณะคอยสังคมน้อยแกนอภัยมาบัดนี้ส่วนบุญเฮียงขอหับใจน้อหับใจพวกพ่อแม่ในวงขานนั่นแล้วแฟนบ่รำให้สงสารผู้สงเสียงอยู่ถึงขานขวัญใจของสาวบ้านเสียงหวานๆก็ยังอยู่นักแสดงต่อสู่เขาคนหูคู่สู่คนโอ้โอ้โอ้เลิศวัตีไหลในหันในคิดคนแต่เขียนคำเนื้อศึกษานั่นแล้ววิเคราะห์หาแนวทางโอ้ยป้องแสดงแสงสอนเขียนบทขอนมาเพิ่มเสริมความล้ำให้ล้ำค่าพัฒนาโนสุดานทั้งเรื่องในท่านเดินลุงเลอกันแสดงแต่ละด้านทั้งศักและแสงสีนั่นแล้วทั้งศูนย์กลางเฮามีใหม่มาเสนอทานเดี๋ยวนี้คนนี้ย่องด่านทั้งแสงสีมันที่ข้าวสาวบะสมโนสื่นสิ่งสัตติ่งเต้นก็มวนเพิ่นเลิศบัตติฟังตะลิศสะโกเอิญลืมหอดมัวมาลำบานนั่นแล้วลืมเสียงลาดลำยาวโอ้ยยาวในทานในคืนนี้มีเบาจีสาวจ้อยผู้เอาหลานอุ้มเจียผู้มีผัวมีเมียมานั่งฟังในมือนี่สิล้ำเรื่องเราดังเคยเด้อลุงเนอถึงละลาบเว้ยแต่ล้ำเรื่องถึงสามัยนั่นแล้วล้ำผู้ไทยหรือล้ำวนก็มวนกันจะลืมฝอนบ่ล้ำก่อนล้ำเรื่องก็ขึ้นมา

0: คตศักดิ์ซึ่งเป็นนามของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเองเป็นอัลขาแก่เจ้าพญาหนอเมืองครอบครองนครปางคำทุกเมื่อเสื้อวันข้าพเจ้าเองก็เคยขึ้นไปกราบทูลสำหรับเวียกงานแก่ท่านพงเจ้าบ่ได้ขาดสายมาแต่สิ่งสำคัญที่ข้าพเจ้าคิดแล้วคิดเล่านั่นก็คือที่ดาสาวของท่านพงเจ้านั่นเองธรรมดาแล้วข้าพเจ้าก็เคยมีผลงานต่อท่านพงเจ้าแล้วก็ต่อนครปางคำที่เป็นอย่างลกหนาที่สุดเลยแต่ท่านพงเจ้าควรจะยกยอปอปั้นราชธิดาสาวของแกข้าพเจ้าเป็นคนครอบครองแต่ในที่สุดก็เป็นฝ่ายนรสิงห์ซึ่งเป็นได้ครอบครองนางอยู่ในดวงใจเรื่องนี้มันเลยข้าพเจ้านั้นบ่พอใจเหลือเกินถึงอย่างใดก็สั่งเถอะแนวใดข้าพเจ้าก็จะกำจัดนรสิงห์ออกจากราชบัลลังก์นี้ไปข้าพเจ้าจะต้องได้ขึ้นกราบทูลท่านพงเจ้าเพื่อขออนุญาตจัดงานวันเกิดเพื่อไส้แผนนิรเทศนรสิงห์นี่ออกจากของพระสารราชสมุนเทียนแห่งนี้ไปข้าพเจ้าจึงจะได้นางมาอยู่ในอ้อมกอดวันนี้จะต้องเดินทางขึ้นกราบทูลเรียกงานกับท่านพงเจ้าเสียดีกว่า
1: วันนี้ในหัวใจเกียดแค้นมันแน่นอยู่ในอุลาเนาะพี่น้องแสนเสียใจทางเขาโอ้ยคำใครบ่มีเวรหลับเออวันนี้คือมีเวรมานำของสนองใจเจ้าจำจองคำเอ้ยอ้ายนี่ข้าขันขอน้องขันขอน้องขันนั่งลาจะผู้เดียวหวังอยากเบ้าขันขอดเกี่ยวขันเบ้าเหนียวนะความขักนั่นแล้วอยากสมัครเป็นผัวนางโอ้ยบอกขังเขินขันพ่อหน่อยและแต่หากว่าเขาบ่ยินเนาะดีค่อยเต็มที่เขาต้องได้ข้างคำเอ้ยคิดจะเขาขั้นพาบางเอ้ยปางกูอังแหงนครจิตใจเขาขั้นบุคคลเนาะบุคคลสิเดินยางเนาะทางไปนั่นแล้วปาดนิ้วลาซาโอ้ยสิอยู่คองเราบ่าเท้าสวยสวยมาเพราะเพียงนี้สิเดินทางง่ายยางสวนเอาหนวดขนาดละ

ามาหัวแม่คณานีในบุญธรรมตามเรื่องของดานเองนามแลว่าวรรณภาวรรณภาเองก็ยังมีผัวนามแลว่าพญาหนอเมืองครอบครองพลัดสว่างมาหลายฝ่าหลายปีก็ยังมีลูกบุญธรรมอีกคนนึงนั่นก็คือนวลจันทร์เขาก็เลยสร้างครอบสร้างครัวไปแล้วเฮ้มื้อนี้เขาเองคิดแล้วคิดว่าคิดจะเกลิ่นทางเพื่อไปฟังความอุดมสั่งสอนจากองค์อ้ายซะก่อนนะมื้อนี้

ละมาบัดนี้ฟังก่อนอย่าพี่น้องน้อยนุ่มสุมสะกันนี้แล้วในคำคืนเงินบุญแบ่งโกรสนใบเองได้เอาหมอลำเลืองประดับเฮือเครื่องทรงหมอลำดีในวงของศูนย์กลางพี่น้องมาลำให้ดอกทานฟังละสื่อเสียงดังตึงตังอักษรดังมาโนหมายนี้แล้วแม่นใช่จริงเนาะยิ่งดีที่เอามาลำฝนเป็นละครลำขึ้นของศูนย์กลางได้เต็มแต่งเคยแสดงหับใส่ก็พอได้ดอกว่าดีสำหรับผู้ข้านี่อาบหน้าที่เป็นตัวโกงบ่ได้ลงคนใดสิอยู่ในเวทีหันแต่ว่าหลานแสดงแล้วก็คือกันกับมูบาทอยู่เฮือนนั่นก็หุ่งบ่เคยสู้ดอกต่อยไผคันว่ามาอาบใส่ก็ได้ท่า

cả kinh tên nó quen to su dù lắm lượng cả vã đăng mà xí dù phát giang ngày vắng to nó thọn bài mi lại con thì mà vắng mà năng liền nó biến chạy mi thắng những sai phòm xa lá còm ông ông ôi lặng còm มาบัดนี้มีทั้งเด็กไม่พร้อมขันยืนอ้อมดอกอังอมีหลายคนแต่อยากพ่อระหูปลอมอลำดังนี้แล้วนั่งท่าฟังอย่ามีเสียงไอ้เงียงหูฟังใบเด็กเด็กไปแห้งห่าวละข้อลำของเฮากำลังก้าวขึ้นใหม่ละเพื่อเอามาหับใส่ให้จำ

0: ณที่ปางคำนครยังมีเฮานอเมืองเป็นอบประมุขครอบครองเฮาเองยังมีมเหสีก็คือวรรณภาและมีราชธิดาก็คือนวลจันทร์ทุกเมื่อสวรรค์มเหสีและก็พระธิดาพร้อมด้วยอามาตย์ซ้ายและก็ขวาขึ้นเฝ้าเฮาองค์อยู่บ่ได้ขาดเอาละมื้อนี้จะต้องนั่งวาราชการอยู่นี่สิดีกว่าเออสบายดีน้อง
1: กราบทูลพระองค์ท่านชาวบ้านโคตรศักดิ์มากพอดีแล้ว
0: บ่เป็นหยังดอกโคตรศักดิ์เจ้าขึ้นเฝ้าฮอบองค์มื้อนี้น่ะมีเรื่องสิ่งใดล่ะฮะ
1: ข้าบาโคตรศักดิ์ขึ้นมาวันนี้ก็เพิ่นไก่ท่านพระองค์เจ้าพอหลายสิบปีที่ข้าเองได้อยู่ภายใต้พระบรมเดชานุภาพของท่านพงเจ้ามาข้าน้อยก็ภาคภูมิใจในฐานะที่ข้าน้อยได้เป็นอัครคาแด่ท่านพงเจ้าอยู่ที่ปางคำนครแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ข้าน้อยนั่นบ่ท่านพึงพอใจก็คือเรื่องจัดงานนั่นงานนี่ที่ข้าน้อยนั่นได้ขึ้นมาตั้งเวลาโดดนานพอสมควรแล้วท่านพงเจ้าถ้าว่าบ่เป็นการผิดต่อกฎมณฑลบานของราชสำลังแล้วข้าน้อยเองต้องการอยากจะขอจัดงานวันเกิดหวังว่าท่านพงเจ้าคงจะทรงอนุญาตข้าน้อย
2: ว่าจังไหนองค์อ้าย
0: นี่ท่านอมาตย์กฤษศักดิ์ในเมื่อเป็นพระประสงค์ของเจ้าแล้วเฮาพระองค์บ่ขีนคัดแม้แต่ประการใดเลย
1: ท่านพระเจ้าสั่งเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่สุดเลยสมกับเป็นท่านพระเจ้าที่ครอบครองนครปางคำแห่งนี้แท้จริงนะข้าสั่งข้าน้อยพุทธศาสน์ก็มีความดีใจหาสิ่งใดจะเปรียบบานบ่มีอีกเลย
2: แม่ก็เห็นดีคือกันแล้วพุทธศาสน์เอ้ย
1: เป็นความจริงแล้วองค์มเหสีแต่สำหรับความสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องการอยากจะเสื้อเซินทั้งสองพระองค์ไปหวมในงานนั่นหวังว่าท่านพงเจ้าคงจะให้เกียรติไปหวม
0: นี่เขาพระองค์จะต้องไปอย่างแน่นอน
2: แม่เองก็ต้องไปแน่นอนลูก
1: ข้าได้ขอพระทัยเป็นอย่างสูงที่สุดเลยบุญคุณเท่านี้นะว่าท่านพงเจ้าเป็นผู้ที่ให้ความเมตตากรุณาที่สุดเลยข้าเองจะขออำลาเพื่อไปจัดงานและกักเกียมได้หมดเวลาท่านพงเจ้าได้เดินทางไปทอดพระเนตรจะได้สมพระเกียรติของท่านพงเจ้าทั้งสองพระองค์เลยข้าน้อยข้าน้อยขอทูลลาข้าน้อย
2: เป็นยังหอกเป็นโชคดี
0: นี่วรรณภาเอ้ยบัดนี้ท่านอมาตย์โคตรศักดิ์ก็ได้มาขอเพื่อจัดพิธีวันเกิดของเขาเฮาน่ะทั้งสองน่ะในเมื่อเขาเสื้อเซินจังซี่ก็พร้อมแล้วที่ควรจะไปแม่นบ่ล่ะน้องถ้าดังนั้นน่ะเฮาก็พร้อมกันเข้าพักผ่อนเพื่อรอคอยวันที่จะมาถึงเทิน
2: ไปขออ้ายพักกันเข้าพักผ่อนเถอะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพบัดนี้ลูกหลานราชคณะของพวกเฮาจะย้อนกล่าวถึงครอบครัวของนรสิงห์ซึ่งได้สมสู่อยู่หากับธิดาสาวของท่านพงศ์คือนวลจันทร์ปัจจุบันนี้เขาเองก็มีลูกน้อยทั้งสองเกิดท่วมอุทรก้อนเลือดและเหตุการณ์นี้ถ้าเรื่องนี้จะเป็นไปจังใดขอเชิญมรณฑานติดตามรับฟังการแสดงของกองนครศูนย์กลางนำเสนอในท้องเรื่องน้ำตาพอเชิญมวล

ฟ้าห้องโยนเสียงโยนโยนตุ่มเร็วเตือนเด้อล่ะนะละมาบัดนี้ละนางเอ้ยนางบัดหาเมียป่านี้ผัวบ่นำกูเอิบสิไปอุ้มลูกน้องไปยืนให้

กมกาบละคุณพยกดอใส่เก่าผู้สาไว้ละวางเสียนละคุณพ่อพร้อมได้พ่อพร้อมกับคุณแม่พมันดานี่แล้ว

把那破罗公马翻案破烂，那哪一门呢？莫莫莫喏，哥是烂是发难，还蛮卡呢了。ให้ถือใจคนมักกะจังสิยอมคันลงไว้หูละเด้อๆไปทะนูไหวเอ้ยก็สิหาวดังมาเสียงเหงาเหงาดังมาตุ้มและตีตื้อละคือจังโลกสิเปลี่ยนได้ยินแล้วมวนกะใจละแต่กะเวลาอดใจไว้คอยถ้าเบิ่งตอนมันคักนี่แล้วให้คอยฟังเนาะตอนนักคือหาพินละครคนละมือนี่นอเป็นพ่อบุญกุศลสร้างจึงเดินทางได้มาห่วงบุญกุศลเราตั้ง

บวชขานทำหน้าเป็นจังใดเนาะปีนี้ละฝนตกเดียเนาะหรือว่าแรงฝนตกแห้งหรือว่าบ่ละคือสิริเนาะยะพอขอมาเป็นลูกแหล่งขันน้ำก้นหาบกระเป๋าละมาบ่นี่ขอเป็นลูกเด้อเป็นเต่าเป็นไอพี่หรือเป็นแฟนได้พี่น้องเว้าเป็นแฟนขอเป็นเคยอีพ่อเอ้ยอย่าสั่งเฒ่าและมีลูกสาวหลานสาวหมอซ้ายลำยักขอเว้าเอาบ่เอาพ่อได้เดินออกทางห่วมลาคำนางคันมีผัวมา

0: ได้หับฟังลำเรื่องน้ำตาพ่อตอนที่1ผ่านไปก็ยังบ่ทันมื้อเทื่อท่านผู้ฟังเอาไว้มื้ออื่นทางรายการจะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังเติมแต่ว่าเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเฮานี่ล่ะสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใส่เบิ่งแยงร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพยาธิมากับภัยน้ำท่วมก็มีหลายพยาธิเป็นต้นกระเม็ดอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิตาแดงพยาธิถอกท้องพยาธิไข้ยุงลายวระยะนี้อาหารการกินก็จงมีสติและระมัดระวังท่านผู้ฟังพยาธิถอกท้องนี่แม่นระบาดหลายได้ท่านผู้ฟังการกินการดื่มและพร้อมกันบริโภคอาหารที่มีความสะอาดและสุขดีเพราะว่าระยะนี้พยาธิอหิวาหมูระบาดได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นการบริโภคซีนหมูก็จงมีสติและเอาใจใส่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยกันป้องกันพยาธิอหิวาหมูนึกถึงสุขภาพของตัวท่านเองและคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนนั้นบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากรายการลำเรืองวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลาหมดแล้วพบกันใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินพยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความดุมันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันลุงหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: คุณค่าแห่งธรรม
4: สิทธิ์ดีเพราะมีครูสิทธิ์กตัญญูครูสื่นใจขอเจริญสุขเจริญธรรมมายังญาติโยมที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการคุณค่าแห่งธรรมข่ายคำยามแรงอยู่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ของพวกเขาเบิ่งผ่านเพจไลฟ์สดอยู่ก็ดีหรือว่าเบิ่งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่ก็ดีติดตามได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่า Lao National Radio ก็จะพบพอกันวันเสาร์และวันอาทิตย์หากว่ามือใดอัตมภาพบ่ติดหน้าที่ทั้งอื่นก็จะได้มาให้ธรรมะออกอากาศสดหากว่าเมื่อใดติดหน้าที่ทางศาสนกิจก็จะได้มอบให้ทางไม่ออกเกศนาทีมงานประจำของพวกเขาได้เปิดเทปธรรมะไปมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีได้มาว่าวาสาธยายออกอากาศอยู่ทางห้องส่งตามหน้าที่สำหรับระยะนี้ก็เป็นระยะที่ทั้งภาครัฐของพวกเฮากำลังกะเกียม ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะเดินทางมาประชุมสุดยอดอาเซียนนะก็ขอให้พวกเราได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันหรือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับบรรดาประเทศอ้อมข้างเพื่อนมิตรนะจะได้มาประชุมกันถือว่ามีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งและก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอันนี้ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจเนาะของพรรคและรัฐบาลของพวกเรานะส่วนทางวัดว่าพุทธศาสนาเราก็ให้ความหัวมือทุกอย่างแต่ละหมู่บ้านภายในนครหลวงเวียงจันทร์เพิ่นก็ได้รับการแจ้งการจากทั้งทานเจ้าข้องนะได้มีการอันนั้นเข้มงวดต่างๆเนาะวัดว่าเฮาก็ได้สุกยุบรรดาปกสปกสเนาะที่ลงเคลื่อนไหวตลอดระยะที่เฮาได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอันนี้ก็เว้าเพิ่มเติมว่าทุกอย่างก็มีการเสียสละน้ำกันนะญาติโยมเพื่อการพัฒนาบ้านเมืองของพวกเฮานี่ละเพราะว่าจะเป็นแนวใดก็ตามเฮาก็มีความเป็นชาติลาวเนาะแต่อยู่บ่อนใดก็ตามความเป็นชาติลาวของพวกเฮาก็ยังอยู่ในสายเลือดนะเสมอและนอกจากทัวภาครัฐของพวกเฮากำลังอันนั้นกะเกียมเป็นเจ้าภาพของประชุมนั้นก็ยังถึกวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทั่วปวงชนลาวเฮาเข้าใจแล้วก็ระลึกไว้ในใจเสมอมาเดือนตุลามีวันหนึ่งที่สำคัญบ่หน่อยไปกว่าวันอื่นๆก็คือวันที่7ตุลาซึ่งได้ถูกกำหนดเป็นวันคู่แห่งศาสตร์ลาวนะและหลายโรงเรียนและหลายแห่งก็ได้อันนั้นมีการระลึกฮู้หรือว่าได้เฉลิมฉลองไปตามสมควรนะฉะนั้นมื้อนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เป็นการยกสูงถึงคู่ของพวกเฮาก็จะได้เว้าเกี่ยวกับคู่จักน้อยหนึ่งนะโดยใส่ชื่อหัวข้อว่าคู่ที่ดีแน่นอนว่าผู้ที่เคยผ่านวิชาอาชีพคู่เคยเรียนคู่ก็จะเข้าใจอย่างดีว่าคู่นี้ควรจะประพฤติปฏิบัติตนเองแบบใดอาตมากับผู้หนึ่งที่ผ่านวิชาอาชีพคู่เคยศึกษาอยู่หลายปีนะกว่าจะอันนั้นจบมาได้นะอันนี้เว้าเนื้อนี้บ่ได้หมายว่ามาอวดอ้างหรือว่าใดๆเพื่ออยากให้รู้ว่าความเป็นคู่นี่ถ้าผู้ใดบ่ผ่านบ่ได้เรียนก็จะบ่เข้าใจคู่นี้ได้ครับสายานามว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นบุคคลที่นำพาทางจิตวิญญาณนะเป็นบุคคลต้นแบบและหลายอย่างที่เพิ่นยกย่องที่จะนำมาเอ่ยอ้างมาสาธยายก็คงจะบ่หมดแต่ให้ภาคภูมิใจผู้ใดที่เฮ็ดหน้าที่ความเป็นคู่อยู่หรือว่าได้พักพรบำนาญไปแล้วก็ดีนะแต่เฮาก็ยังได้เฮ็ดหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เต็มทีแน่นอนว่าคู่ก็มีจรรยาบรรณเฉพาะที่ทางกระทรวงศึกษาได้วางออกเป็นขอกำหนดบ่ว่าเฮ็ดอาชีพหยังก็มีจรรยาบรรณเฉพาะของตนคู่เฮาก็เช่นเดียวกันอันนั้นอาตมาก็จะบ่ลงเลิกเนาะเพราะว่าเฮารับรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วจะเว้าในทางพุทธศาสนาว่าคู่ที่ดีนี่ควรมีหยังแน่ในหลักพุทธศาสนาในคู่ที่ดีนี่มีอยู่7อย่างได้เรียกว่ามีธรรม7ประการที่เพิ่นได้กล่าวเอาไว้ว่าคู่ที่ดีควรจะมีธรรมเรียกว่าควรจะมีหลักอยู่7หลักประการที่1นี่เอิ้นว่าปิโยหมายถึงว่าน่ารักอันที่2นี่คารุหมายถึงว่าน่าเคารพอันที่3นี่ภาวานิโยน่ายกย่องอันที่4นี่วัตตะตาหมายถึงมีระเบียบวินัยอันที่5นี่วจนะคโมหมายถึงว่าอดทนต่อถ้อยคำอันที่6นี่คัมภีร์ลั่นจากระทั่งคตาอธิบายเรื่องใดให้แจ่มแจ้งอันที่7นี่โน จัตถานีนิโยสญีหมายถึงว่าบ่สักส่วนสิทธิ์ไปในทางที่เสื่อมฟังแล้วอาจจะคัดหูเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีนะแต่จะเว้าภาษาบ้านเฮาแบบให้เข้าใจง่ายๆประกันทำอิฐนี่บุคคลที่เป็นคู่นี่เพิ่นให้ทำต้นนาหักนาหักในที่นี้บ่หมายถึงว่าเป็นคนงามคนหล่อเพียงส่วนเดียวแต่หมายถึงการวางต้นเนาะการวางต้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีว่าภาษาบ้านเฮาผู้ใดเป็นคู่เด้อต้องมีอัธยาศัยดี1นี่ยิ้มแย้มแจ่มใส2นี่มีเมตตาต่อสิทธิ์เนาะมีเมตตาต่อสิทธิ์แล้วก็เอิ้นว่าทำต้นให้สนิทสนมกับสิทธิ์สนิทสนมในที่นี้บ่หมายถึงว่าเกินเลยได้ให้พอดีพองามกับกาลเทศะนะบ่แม่นว่าตบหัวเพียงกันบ่แม่นแบบนั้นหมายถึงว่าให้มีความเหมาะสมในการวางตนของคู่จึงจะเป็นบุคคลที่น่าฮักว่าตอนใดควรจะให้ความใกล้ชิดตอนใดควรจะมีอารมณ์อันนั้นยิ้มแย้มเว้าหัวมวนสินะบ่แม่นย่ำได้ก็จะหยอกใหญ่ไปเมิดมันก็จะขาดความเคารพขาดความน่าเชื่อถือฉะนั้นคู่นี้จึงเข้ากับทุกเพศทุกวัยให้ได้โดยเฉพาะแม่นนักเรียนนะมีความเข้าใจนักเรียนให้หลายเพราะว่าเฮาสอนนับตั้งแต่คันคือยุคปัจจุบันมีตั้งแต่เลี้ยงเด็กพุ่นเด้ออนุบาลปฐมมัธยมแล้วก็วิทยาลัยมหาลัยแม่นบ่มีแต่เริ่มต้นแต่คันน้อยๆนะคู่ต้องรู้จักวางตนว่าจะเฮ็ดตนเองให้เป็นบุคคลที่น่าฮักแบบใดนะเบื้องต้นนี้ความเป็นน่าฮักนี่มันสร้างเสน่ห์เห็นบ่เวลาเฮาได้ยินลูกศิษย์หรือว่านักเรียนเว้าว่าโอ้คู่พวกนี้นี่เป็นตาหยานเพิ่นคึมโพดเห็นบ่มันก็สะท้อนถึงบุคลิกภาพโอ้คู่ผู้นี้นี่เข้าหาได้ง่ายเพราะว่าเพิ่นเป็นกันเองเห็นบ่มันก็จะบ่งบอกได้ฉะนั้นความเป็นคู่นี่เบื้องต้นเพิ่นให้มีปิโยหมายถึงว่าน่าฮักน่าฮักก็เริ่มต้นจากห้อยยิ้มเด้เห็นบ่เวลาคนยิ้มใส่กันนี่เฮาก็เกิดความอ่อนซ้อนแม่นบ่โอ้ผู้นี้ยิ้มถึงว่าสิมีหยังในใจก็ตามคันยิ้มออกมาก่อนน่ะมันหมายถึงว่ามีไมตรีจิตมิตรภาพเนาะมีอันนั้นเอิ้นว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีโลดนะฉะนั้นผู้ใดเฮ็ดหน้าที่ความเป็นคู่ต้องได้คำนึงว่าต้องมีความเป็นผู้ที่เขาหาได้ง่ายแล้วก็เป็นบุคคลที่ยิ้มอบเอื้ออารีต่อสิทธิ์เมตตาต่อสิทธิ์เสมอนะอันนี้แม่นประการที่1เด้และอันที่2นี่เป็นที่น่าเคารพตัวนี้สำคัญนะสำคัญคือกันเนาะหมายถึงว่าต้องทำตนเป็นแบบเป็นอย่างเนาะเพราะว่าครูนี่คู่นี่มันมาจากคำว่าคารุแปลว่านักผู้ที่เฮ็ดเวียกนักแล้วก็ทั้งเป็นคนนักแน่นอีกเด้นะบ่แม่นนักแบบยกหินอีหยังใดหมายถึงว่าเป็นคนนักแน่นในคุณสมบัติของตนอีกแม่นบ่เฮาก็มักมีคืออาตมาว่าแหละเบื้องต้นเฮามีจรรยาบรรณที่เฮาจะต้องได้เป็นแหวนแย่งอยู่แล้วเนาะเป็นแหวนแย่งจรรยาบรรณของเฮานะเพื่อว่าบ่ให้เฮานั้นเฮ็ดผิดไปจากข้อกำหนดต่างๆนะฉะนั้นคู่ต้องทำตนให้เป็นที่น่าเคารพของศิษย์และก็คนทั่วไปเพราะนะบ่ได้ทำตนเสื่อมเสียเนาะเพราะว่าความเป็นคู่ของเฮานี่มันติดตัวเฮาไปจนเฮาจากโลกนี้นะความเป็นคู่นี่ต้องติดเฮาไปตลอดนะเพิ่นจึงมีคำหนึ่งว่าคู่เปรียบเหมือนพ่อแม่ผู้ที่สองแม่นบ่ป้านั่นผู้ใดศาสตร์ยกย่องนอกจากเฮานี่เป็นแม่พิมพ์ของศาสตร์แล้วเฮายังเป็นพ่อแม่ผู้ที่สองที่หับส่วงต่อจากพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาเนี่ยให้กำเนิดแม่นบอกให้กำเนิดแล้วก็กระบอกสอนคือกันพ่อแม่แต่เฮาสอนในลักวิชาการตามตำราแล้วก็สิ่งที่เฮาเรียนมาตามสายขาตามสาขาเรียนของเฮาคู่ก็มีหลายแม่นบอกคู่คณิตศาสตร์คู่ภาษาลาวรรณคดีคู่ลูกแองคู่สังคมคู่การเมืองคู่หลายๆอย่างเนาะ แต่สิสอนอันใดก็ตามเนาะเฮาต้องเป็นบุคคลที่น่าเคารพนะสำคัญก็คือรู้จักการวางตนให้แทดเหมาะกับกาลเทศะนะตอนอยู่โรงเรียนเฮาควรจะทำตนแบบใดแต่นอกม้งเด้เราควรจะปฏิบัติแบบใดบ่แม่นว่าขออภัยเด้อ บางคนก็เมาจนลืมความเป็นครูเมาเศร้าเมาแรงมันก็เบิดความน่าเชื่อถือบ่ได้คำนึงถึงอันนั้นความเป็นครูของตนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่เหมาะสมนะบ่เหมาะสมได้เฮาต้องรู้จักเนาะบ่แม่นว่าย่างเซ่เข้าไปสอนเว้าบ่ฮู้เรื่องนักเรียนเขาก็หัวควันหัวควันเขาก็เว้ารับหลังโอ้ยในครูผู้นี้เรามีแต่เมาแน่และสิเอายังไปให้เป็นแบบเป็นอย่างให้แก่เขาเนาะอันเรื่องเขากลับไปหัวงานอยู่นอกเนาะอยู่หันอยู่นี่บ่มีภัยว่าแต่ว่าในขณะที่เขาทำหน้าที่ความเป็นครูนี่ต้องสร้างความหนาเข้าลบนะต้องสร้างความหนาเข้าลบนะแต่บ่แม่นว่าให้เคารพแต่ย่ามอยู่ในโรงเรียนเด้เขาก็ต้องเคารพเฮาไปตลอดนะเพราะว่าเฮาเป็นผู้นำพาเขาเนาะเป็นผู้นำพาและที่3นี่เพิ่นว่าภวะนิโยเนาะเป็นที่นายกย่องมันก็เสื่อมกันเสื่อมจอดกันมานายกย่องนี่คำถามก็คือว่าเฮานี่สิเฮ็ดให้ตัวเองนายกนายกย่องได้แนวใดก็คือเฮาต้องมีคุณธรรมบ่ลำเอียงบ่มีอคติสีเนาะลำเอียงพอหักลำเอียงพอสั่งลำเอียงพอหลงลำเอียงพอย่านกลัวนะบ่ให้มีตัวนี้เนาะมีคุณธรรมเป็นกลางบ่แม่นว่าโอ้ผู้นั้นหังมีแล้วเฮาไปเข้าข้างผู้นี้เป็นลูกคนจนแล้วเฮาเหมือนเสยนะก็บ่เป็นตานะนกยกย่องนะดังนั้นคู่นี่ต้องมีความเป็นกลางถ่ายทอดวิชาให้เท่าเทียมนะกับศิษย์อย่าไปฝ่ายนั้นสร้างฝ่ายนี้เอาแต่คนขุ่นคองเคยนี่บ่ได้นะต้องเป็นแบบนั้นนะฉะนั้นถ้าเฮาเฮ็ดได้นี่เฮาก็จะเป็นที่น่ายกย่องว่าโอ้ผู้นี้เพิ่นเอาใจใส่ต่อศิษย์ดีเนาะบ่ลดละปะศิษย์นะเอาใจใส่ศิษย์ดีอันนี้มีส่วนนะมีส่วนเห็นบ่เวลาสรุปหรือว่าเวลานี่คือวันที่7นี่ก็จะเบิ่งเห็นได้ว่าคู่ผัวใดที่อันนั้นเป็นที่น่ายกย่องของโรงเรียนของสถาบันผัวใดที่อันนั้นประพฤติปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายมีคุณธรรมก็จะบ่งบอกได้เนาะในวันสำคัญต่างๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ฮักนะอยากเข้าใกล้อย่าความสนทนาเนาะอย่าความสนทนาฉะนั้นคู่นี่ต้องได้คือละเอียดคือกันนะความเป็นคู่ของเฮานี่ต้องมาจากใจเด้นอกจากเฮาไปเรียนจบมาสาขาอาชีพอย่าไปคิดว่าเรียนโดยบ่มีทางเลือกพอเฮาหาเลือกแล้วเนาะเฮาเลือกสายนั้นแล้วเฮาจะแปลว่าโอ้ข้อยเรียนพอข้อยบ่มีทางไปบ่มีทางเลือกบ่แม่นเนาะเฮาเลือกแล้วเลือกที่จะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลือกที่จะเป็นผู้นำนั้นถ่ายทอดความรู้นะฉะนั้นเฮาต้องมีคุณธรรมแต่เพราะว่าเฮานี่สำคัญเลยแหละเพราะว่าถ้าเฮาสอนผิดนี่ลูกศิษย์ก็จำผิดแล้วก็นำมาใส่ก็นำมาใส่ผิดแม่นบ่ดังนั้นเฮาต้องทำต้นให้เป็นที่น่ายกย่องเฮาจะถูกยกย่องได้ก็ต่อเมื่อเฮามีคุณธรรมประจำใจเนาะมีคุณธรรมประจำใจและประการต่อมานี่เอิ้นว่าอดทนต่อถอยมีระเบียบเนาะขออภัยมีระเบียบวินัยภาษาบาลีเพิ่นว่าวัตตะตาคู่ต้องมีระเบียบวินัยอันนี้แหละสำคัญเห็นบ่เวลาเฮาไปสอนเพิ่นให้ใส่ชุดคู่แม่นบ่ให้ใส่ชุดคู่เข้าไปสอนตามระเบียบของโรงเรียนนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นบุคคลที่มีระเบียบในตนเองเนาะมีระเบียบในตัวเองหมายถึงว่าการเอาใจใส่ต่อเวลาเนาะขึ้นห้องลงห้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกติกาที่ร่วมกันตกลงสร้างขึ้นมาบ่แม่นนักเรียนเฮ็ดแล้วผิดหมดครูแล้วบ่ผิดแน่มันก็เกิดขึ้นกันแม่นบ่มันก็ไปคนละทางมันก็ขาดความน่าเชื่อถือนะเฮาก็เปรียบเหมือนพ่อผู้ที่2แม่ผู้ที่2เด้นะบ่แม่นว่าอ้าวในห้องเฮานี่ห้ามสูบยาเด้อสิห้ามเบิดแต่ว่าก็อภัยเนาะในคู่และนังค้าไกวห่างสูบเซยเอ้ามันก็บ่เกิดความเป็นกลางนะอันนี้ก็คือสิบ่มีดอกเนาะอาตมายกตัวอย่างว่าเมื่อใดก็ตามที่เฮาตั้งระเบียบขึ้นมานี่เฮาต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เฮาร่วมกันเฮ็ดขึ้นมาให้มันได้มรรคได้ผลนะแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยเนาะอันนี้สำคัญคือกันนะบ่เพียงแต่ว่าเฮาไปบังคับเขาเพียงส่วนเดียวเนาะเฮาต้องได้เฮ็ดนำพร้อมเนาะเป็นแบบเป็นอย่างพร้อมพอเฮาเป็นต้นแบบให้กับลูกหลานนะด้านที่5นี่เพิ่นว่าวจนะคโมหมายถึงว่าอดทนต่อถ้อยคำก็จะมีทั้งคำสรรเสริญแล้วก็คำติเตียนตักเตือนเฮาต้องใจกว้างได้ผู้เป็นครูนี่นะต้องใจกว้างโดยทั่วไปเฮาก็บ่มักดอกอันคำติเตียนแต่ว่าถ้ามันเป็นประโยชน์นี่เฮาควรจะขอบใจผู้ที่มาส่องแสงหรือว่ามาให้คำตักเตือนนะต้องอดทนบางครั้งพ่อแม่นักเรียนนี่ก็บ่มักเฮาเนาะบ่สอบใจว่าครูนี่ใส่โทษลูกเขาบังคับลูกเขาหายลูกเขาพ่อแม่ก็มาเว้าตำหนิอีหยังต่างๆหรือคนอ้อมข้างเว้าให้ประมาทประมาทในคุณครูประมาทในในวิชาอาชีพของครูเฮาก็ต้องได้นักคือกันได้นักแน่นนะบ่ให้วันไว้ต่อคำเหล่านั้นอดทนต่อถ้อยคำก็บ่แม่นแต่ครูดอกพอได้อดได้ก็เป็นการดีแต่ส่วนหลายนี่มันมักแบบโต้ตอบทันทีเจ้าด่าข่อยมาข่อยด่าเจ้าคืนจะเว้าให้ข่อยข่อยก็เอาเว้าให้เจ้าคืนมันก็เหมือนกับสาดสาดน้ำใส่กันมันก็เปียกทั้งสองนะฉะนั้นบางครั้งนี่เฮาก็ห้ามคนอื่นบ่ได้ดอกห้ามแนวความคิดห้ามคำเว้าของเขาบ่ได้แต่เฮาฮู้ว่าเฮานี่เฮ็ดหยังอยู่กำลังปฏิบัติอันใดอยู่ทำหน้าที่อันใดอยู่แม่นบ่ฉะนั้นต้องมีความอดทนสูงในครูเฮาได้เนาะเพิ่นจะว่าอดทนต่อถ้อยคำมันมีอยู่แล้วมีทั้งคนหักคนสร้างเด้มีทั้งคนหักคนสร้างผู้ใดที่เฮ็ดหน้าที่เพื่อส่วนร่วมนี่มีทั้งคำส้มและคำด่าอาตมาก็คือกันเนาะมานั่งเทศนาไปเทศอยู่บ่อนนั่นไปเทศอยู่บ่อนนี่บ่แม่ว่าญาติโยมสิมักเบิดเนาะผู้ใดสิเว้ารับลังหรือต่อหน้าก็เอาแต่ว่าเนาะอโหสิกรรมไปเฮาก็บ่ได้ยินนำเด้แต่ว่าเฮาต้องนักแน่นเนาะอดทนต่อถ้อยคำนะถ้ามันดีมีประโยชน์เฮาก็น้อมเข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าให้สาระบ่มีเนื้อหาบ่มีคุณค่าคันมันจบนะเขาโกรธก็เป็นความทุกข์ของเขาแต่เฮาสื่นบานบ่ให้โกรธขึ้นนะแต่เฮ็ดได้ยากอยู่แต่ก็ต้องอดทนได้สำหรับนายครูเฮาด้านที่6นี่เพิ่นว่าอธิบายเรื่องใดให้แจ่มแจ้งอันนี้หมายถึงการส่งความรู้เวลาเฮาถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนนี่เฮาต้องได้ส่งความรู้ให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนบ่ให้เอิ้นว่ามืดมนตัวใดที่เฮาบ่เข้าใจก็ถามผู้เพิ่นรู้นะและจึงค่อยอธิบายตัวนี้สำคัญเด้อเพราะว่าคันนักเรียนเนี่ยจำไปแบบผิดๆก็จะได้แต่สิ่งที่ผิดๆไปอันนั้นเฮาต้องมีความเข้าใจเพิ่นจึงมีการยกระดับเด้ยกระดับในคู่เทคนิคการสอนหรือว่าอีหยังต่างๆแม่นบ่เพิ่นให้เอาใจใส่นำฉะนั้นเฮาอธิบายเรื่องใดก็ให้มันแจ่มแจ้งให้กระจ่างสว่างนะบ่ให้ยังคุ้มเครือมืดมนอยู่ เนาะต้องได้เข้าใจในสาขาที่วิชาที่ต้นสอนนะให้เลิกซึ่งให้เลิกซึ่งเนาะเอาสอนเลขบ่สอนภาษาลาวสอนอันนั้นคณิตศาสตร์อันเดียวกันในกับเด็กเนาะสอนเคมีบ่สินะเนาะต้องเข้าใจเรื่องสูตรสมมุติว่าเคมีก็ได้ฟิสิกส์บ่สอนอีหยังต่างๆเนาะสอนปรุงแต่งบ่ก็ต้องเข้าใจนะและอันสุดท้ายนี่บ่สักส่วนสิทธิ์ไปในทางที่เสื่อมโอ้อันนี้นี่กำกับไว้เลยนะทั้งเตือนตัวเฮาเองแล้วก็บ่สักส่วนสิทธิ์ไปในทางที่เสื่อมอาตมาก็มีความเสื่อมมั่นว่าคู่ของพวกเฮานี่คงจะอันนั้นปรารถนาดีต่อสิทธิ์ทั้งหมดเนาะคงจะบ่มีผู้ใดดอกที่ว่ายั่วเหย้าให้สิทธิ์เฮ็ดผิดกฎหมายเฮ็ดผิดศีลธรรมเนาะเฮ็ดผิดต่อครอบครัวตนเองสังคมนะอันนี้แต่ว่าเพิ่นกำกับไว้เนาะว่าพุทธศาสนาของเฮานี่เพิ่นวางหลักธรรมะไว้7อย่างเนาะคือดังที่อาตมาว่าไปว่าคู่นี้ต้องได้ประพฤติปฏิบัติในหลักของศีลธรรมนำพร้อมนอกจากเข้าอันนั้นระลึกในจรรยาบรรณของตนเองเนาะเขาก็ต้องมีหลักศีลธรรมควบคู่กันไปก็ขอทบทวนเป็นภาษาลาวให้เข้าใจง่ายๆว่า1นี่คู่ต้องเป็นบุคคลที่น่ารักมีความเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายเนาะแต่ให้รู้จักกาลเทศะ2นี่คู่ต้องเป็นผู้ที่น่าเคารพน่าเหลื่อมใสนะทำต้นให้พอดีพองามเนาะ3นี่คู่ต้องทำต้นให้เป็นที่น่ายกย่องเนาะการที่เราจะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องก็ต้องมีคุณธรรมบ่ลำเอียงนะบ่หักหลังสร้างเบี่ยงอันที่4นี่เพิ่นว่าคู่ต้องเป็นบุคคลมีระเบียบแบบแผนก็คือมีระเบียบวินัยประจำต้นเนาะอันที่5นี่คู่ต้องอดทนต่อถ้อยคำจะเป็นคำที่ลบหละเนาะคู่ที่ถูกกล่าวประณามอันนั้นอันนี้หรือว่าความบ่พอใจของชาวซ้นบ่เฮาก็ต้องได้นักแน่นอดทนได้อันที่6เพิ่นว่าอธิบายเรื่องใดให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะและอันที่7นี่คู่ต้องบ่สักส่วนสิทธิ์ไปในทางที่เสื่อมอันนี้แม่นสำคัญลองไปปรับใส่เบิ่งสำหรับในคู่ของพวกเฮาฉะนั้นเพื่อเป็นการอวยพรคู่นะอาตมาจะได้อ่านก่อนอวยพรคู่ให้ในตอนท้ายเนาะก็ลองฟังน้ำกันเดี๋ยวว่าได้แต่งมาใหม่ๆนี้เนาะซึ่งว่าจะเป็นจะได้ก็ให้ฝากผ่านทั้งสื่อของพวกเฮาเป็นคำอวยพรให้กับคู่ใน7ตุลา2024ปีนี้ คู่คือผู้ให้วิชาศาสตร์ศิลปะคู่คือผู้เสียสละโลกคนย่อย่องคู่คือแสงท่องแจ้งแย่งนาผ้าฝ่าไหมคู่คือดวงประทีปไตให้เฮาหูสองทางสิทธ์ขอย่อยกอ่างทางผากผากคุณคู่ก่อนแล้วเสิดสู้คุ้นความดีที่เคยสอนสี่อภิวันธนาหน่อมหอมบ่เหยหักบ่ห่างว่างปากกาจ่อจำเป็นคำเว้าจากใจคู่เอ๋ยถึงจะอยู่เขตกรรมฐานถิ่นแดนใดก็ตามท้อนบ่เคยไล่ล่าละเลิกลืมคู่ใดหาไสเดเทียมเท่าคุณคู่เฮาข้ามขามีปัญญาหอบหูเพราะคู่สี่สั่งสอนคู่อาท่อนอบอ้อมหอมหักซุ่มสิทธิ์ส่วนสวยสู้เสริมศิลทรงวิชาสร้างให้มดในองค์ความหูคู่เฮ้าหมอบยืนถูกคำคืนคิดคนอุทธิตนเพื่อให้สิทธิ์ได้เด่นดีคุณคู่มีมากล่นเหลือทีพันละนาพระสุธาพ่มพื้นบ่อาจท่านเทียมใดจะหลึกในมโนนอมถ้าน้อมสูงสุดเกศมดประเทศศาสตร์พร้อมหอมหูหำพระคุณคู่แล้วขาดคู่ขาดคู่ศาสตร์คงศูนย์เสื่อมเศร้าเงาง่วมละทมท่วงปวงประสาส้นมองนั่งข้องค่อยสะอื่นมั่วมืดมึนมางมั่วเงาดำกว่ากำนำตะนำแต่ความบอดใบมาให้แก่ตน คู่เอ้ยคู่คือคนประเสริฐสั่นสูงทรงทรงสถิตชีวิตคู่มีความหมายแก่คนทั้งข่ายสิทธ์ทั้งหลายขอไหวในพระคุณยอดหญิงหาสิ่งใดเอ่ยอ้างทางคุณคู่มากล่นจนเว้าเหล่าบ่ไหวขออวยพรประเสริฐให้ทุกทุกทานคู่เล่าเฮานี้จงเบิกเบยบานสุขถูกห่างเหินหายเว้นม่วนขอเข็นอย่ามาไก่สุขสดใสแสนซื่นถูกวันขึ้นโศกล่นอย่าจนให้ขาดเขินเถาะนาก็ขออวยพรให้กับคู่ทุกทานที่กำลังทำหน้าที่ในความเป็นคู่หรือว่าจบภาระหน้าที่ไปแล้วก็ดีแต่เฮาเบิ่งขึ้นย้อนหลังหากว่าสังคมเฮาขาดคู่บ่มีคู่คงจะมืดบอดโดยเฉพาะแม้นทางสติปัญญาฉะนั้นคู่จึงเป็นผู้ที่เปิดกว้างทางปัญญาคู่คือผู้นำพาโลกเฮาให้สดใสและผู้ที่เป็นคู่ก็ต้องได้เฮียนฮู้เพิ่มเติมตลอดเวลาบ่จำกัดเฉพาะความรู้ในตำราต้องเฮียนฮู้วัฒนธรรมสังคมเหตุข้องประเพณีกฎหมายบ้านเมืองนะมันจึงจะนับว่าเป็นคู่ที่น่ายกย่องสรรเสริญสิ่งที่เฮาเฮียนมาสิ่งที่เฮาจบมามันก็เป็นสาขาเฉพาะแต่นอกตัวเราต้องได้เฮียนหูอยู่เสมอและบรรดาศิษย์ทั้งหลายเช่นเดียวกันเยาวชนหน่อยหนุ่มของพวกเราก็ต้องตั้งมั่นใส่ใจไฟเฮียนหูเฮียนนำคู่หรือว่าเฮียนนำพอก่อนำคู่เฮียนหูสิ่งดีงามอย่าไปถือว่าคู่บังคับอย่าไปถือว่าคู่อันนั้นใส่โทษบ่มีผู้ใดดอกบ่อยากให้ศิษย์เฮากล่าวไกลบ่มีคู่คนใดอยากให้ศิษย์ตกต่ำแต่เฮาต้องเข้าใจความเป็นคู่เพิ่นภาคเพียรแล้วก็อดทนสูงที่สุดมีน้ำใจใหญ่กว้างกว่ามหาสมุทรทั้งปวงคือน้ำใจของความเป็นคู่สูงส่งทั่วจักรวาลนะฉะนั้นลูกศิษย์เฮาก็ต้องได้คำหนึ่งถึงจุดนี้นำอย่าไปทำตามใจตนเองอย่าไปเอาแต่ใจโดยเฉพาะแมนไปยุ่งเกี่ยวพัวพันกับอบายมุขสิ่งเสพติดยาสูบไฟฟ้าน้ำกระท่อมสิ่งเหล่านี้ต้องตีถอยนะอย่าให้มีในห้องเย็นของพวกเฮาเอาละในการกล่าวธรรมะมาในมื้อนี้ก็เห็นว่าเวลากับเหมาะหมดลงพอดีนะขอบขอบใจญาติโยมที่ติดตามแล้วก็กดแบ่งปันตลอดมาถึงว่าจะบ่ได้ทักทายเอื้อยซื้อแต่ก็จะลึกไว้ในใจเสมอเอาก็ให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขแล้วก็ให้คู่เฮาได้ซื่นใจดีใจในการทำหน้าที่ของความเป็นคู่เสิร์ชสู่บทบาทของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นขอเจริญพร

0: À, đêm. Nhông em mất chiều.
1: À, đêm mất kèo này là mưa nó, em.
0: Chỉ phao mưa hết nhắn. Lào bia chứ sư. Đêm lòng thong mất gặp bình khóng hào. Nhông đây.
2: Bái ai phèng, mưa hơn thọ được lèo gian đấy.
0: Chỉ phao mưa hết nhắn có. Cầm lắng muôn muôn dù. Tô bố kín là vốn mù. Ủa.
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ํานี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ก็สิขับเอง
1: เชื่อข่อยแล้วนะ
3: ฮะค่อยๆไปได้เสียนะมาบ่าโดนบ่บาดแ
2: ค่ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายข่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเชื่อข่อยเลิศ
2: ระวังโอ้ยรถสิต่ําแล้วข่อยบอกแล้วให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
0: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยน้องต่างเป็น
4: เมาแล้วขับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
5: ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น.ทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ AM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งพวกเฮาก็พร้อมที่จะนำเอาการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาบ่ว่าจะเป็นเหล้ายาป่าแป้งเพราะว่าปัญหาเหล้ายาป่าแป้งมันก็เป็นปัญหาที่ทุกคนอยู่ในทั่วสังคมก็ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันสกัดกั้นเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เห็นปรากฏการใดที่บ่ดีก็ต้องได้รายงานให้เจ้าหน้าที่โดยด่วนเพื่อเฮ็ดให้สังคมของพวกเขามีความสงบสุขปลอดภัยนั่นเองเมื่อเว้าถึงเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาในมื้อนี้พวกเขาก็จะสุมใส่การจะตั้งปฏิบัติวละแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบริคำไซมางคดีลักลอบขนส่งยาเสพติดหลายใหญ่ยึดยาบ้าได้800,000เม็ดในวันที่9กันยานี้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจป้องกันความสงบแขวงบริคำไซสมทบกับหน่วยงานประสานงานประจำพื้นที่แขวงบริคำไซและแขวงฮาติงประเทศเวียดนามประสบผลสำเร็จในการมางคดีลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติสามารถจับกลุ่มผู้ถูกหาได้6คนมีหญิง2คนพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 800,000 เม็ดและรถใหญ่4คันการปฏิบัติงานดังกล่าวแม้นเป็นส่วนหนึ่งของการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นยาเสพติดโดยเริ่มแต่วันที่2กรกฎาคม2026ทางเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะได้รับแหล่งข่าวจากพลเมืองดีว่าจะมีกลุ่มวิสาชีพลักลอบขนส่งยาเสพติดลงไปจากนครหลวงเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้พื้นที่บ้านปากสันเมืองปากสันแขวงบริคำไซเป็นจุดนัดพบหลังจากได้หับแหล่งข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ได้ลงกวดกาพิสูจน์และสั่งเป็นหลายคดีเฉพาะเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดมาฮอดเวลา 20:10 น.ของวันที่9กันยายนนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าบุกจับกลุ่มเป้าหมายได้ขณะที่กำลังขับขี่รถมุ่งหน้ามาจอดและเกี่ยมเคลื่อนย้ายยาเสพติดอยู่จุดดังกล่าวผ่านการกดกาสืบสวนและสอบสวนละเอียดเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางยาบ้าได้800,000 เม็ดน้ำหนัก98 กิโล รถใหญ่4คันและกักตัวผู้ถูกหาได้ทั้งหมด6คนมีหญิง2คนในนั้นมีสัญชาติไทย3คนหญิง1คนผ่านการสอบสวนและรับสารภาพของผู้ถูกหายังยืนว่าพวกเกี่ยวแมนได้กระทำผิดในข้อหาการขนส่งยาเสพติดและฟอกเงินปัจจุบันทั้งเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดป้องกันความสงบแขวงบุรีรัมย์ไซพร้อมสืบต่อดำเนินคดีสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดต่อไปอันนั้นก็แมนเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีรัมย์ไซมาคดีลักลอบขนส่งยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้าได้800,000 เม็ด

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็แม่นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เฮามาความแหงความใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคุด
7: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศสะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ด่น้อยหนึ่งมันก็คือสิบ่ไปติดยาบ้าจนล้มแดงเสียชีวิตย้อน
1: โพสร้างเอ๋ยเจ้าสาวเว้าเรื่องนี้โถถ้าเว้าเรื่องนี้มายามใดก็แห้งอดคือคนรู้บ่ได
2: ้เสพยาบ้าเหมือนฆ่าตัวตายยาทำร้ายตนเองด้วยการติดยา
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:50 น.
4: และเวลา 18:50 น.มาระยะที่2นี้พวกเขาก็จะมาสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติเวลาแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะก็เป็นปัญหาแก้ไขสิ่งเสพติด
3: ต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
5: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปมาตรา1จุดประสงค์กฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมติดตามกวดกาและควบคุมการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพการพยาธิป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพลเมืองแน่ใจลุดพรผลให้ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและผลให้อื่นประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมาตรา2การควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแมนเครื่องดื่มทุกประเภทที่มีส่วนผสมของธาตุเหล้าเอทานอลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นเหล้าขาวเหล้าบองยาเหล้าวิสกี้ไวน์เบียการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแม้นการนำใช้มาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองติดตามและจำกัดการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายการซื้อขายการโฆษณาและสถานที่บริการหรือสถานที่อื่นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามาตรา3การอธิบายคำศัพท์คำศัพท์ที่นำใช้กฎหมายฉบับนี้มีความหมายดังนี้ธาตุเหล้าหมายถึงธาตุเหลวไวไฟระเหยมีกลิ่นแต่บ่มีสีพาให้มึนเมาหรือซึมเบื่อซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล้าเอทานอลและเมทานอลที่นำใช้เข้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และเสื้อไฟธาตุเหล้าเอทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่สามารถดื่มได้ธาตุเหล้าเมทานอลหมายถึงธาตุเหล้าที่บ่สามารถดื่มได้เหล้าเถื่อนหมายถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่โบได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ำเข้าและจำหน่ายเป็นต้นเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่โบได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเหล้าที่ลักลอบน้ำเข้ามาจำหน่ายเหล้าปลอมหมายถึงเหล้าที่ถูกสับเปลี่ยนส่วนประกอบบางอย่างออกและใส่วัตถุอื่นผลิตแทนเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้าใจผิดต่อคุณภาพและปริมาณหรือเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่นำใส่เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการอุปถัมภ์หมายถึงการประกอบส่วนของผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยทั้งกงหรือทางอ้อมที่บ่มีลักษณะจูงใจหรือส่งเสริมการขายและการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการโฆษณาสุขศึกษาหมายถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและปลุกระดมให้คนห่างไกลจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ารวมทั้งการสนองข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์ที่พัวพันกับการสมใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยรูปการและวิธีการต่างๆเป็นต้นผ่านสื่อมวลชนผู้ได้รับผลให้จากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหมายถึงผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพครอบครัวและเศรษฐกิจสังคมการบ่มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของธาตุแป้งในอาหาร

แก่กายเป็นสันประกอบอื่นเซนธาตุเหล้ากดสมโดยมิสารจำพวกเสื้อเฮ็ดเป็นตัวเฮ็ดให้เกิดปฏิกิริยาการกันหมายถึงการแยกสารละเหยที่เป็นธาตุแล้วออกจากส่วนผสมโดยอาศัยลักการละเหยเป็นอายและล้มตัวเป็นน้ำผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตภัณฑ์แบบอุตสาหกรรมหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการนำใส่เครื่องมือแบบปฐมประทานภาชนะบรรจุหุ่มห่อหมายถึงวัสดุต่างๆที่นำใส่ในการบรรจุและหุ่มห่อเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกชนิดทุกคนที่ใส่เครื่องแบบหมายถึงแพทย์พยาบาลครูทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพยาธิซ้ำเหื้อหมายถึงพยาธิโบติโตที่มีอาการแก่ยาวเซนพยาธิระบบประสาทความจำเสื่อมพยาธิตับแข็งพยาธิมะเร็งพยาธิหัวใจเส้นเลือดพยาธิความดันเลือดสูงพยาธิเบาหวานและพยาธิอื่น

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลเจ้าอยู่ไสเนาะ
0: อยู่กับหมูนี่แหละ
1: ปันใดเจ้าสิกลับงานกับซานมันเดิกมันเดินเลยดิ
0: จักหน่อยค่อยกับสิกลับเอาโยกโยกโยกโยกโอ้ยไปกินเหล้าอยู่ไสบ่มีความสุขเมียโทรน้ำตลอดเอาหมดโยกโยกโยกโยกโยกเชียว
2: เอ้ยกลับก็กลับพร้อมกันแล้วว่าใจเย็นๆนะแม่เมียก็โทรไปจังสิแล้วแล้วเขาเฮียนจบโทรดิเนาะ

0: เลิกเรียกแต่ละมือต้องได้กินเหล้าโลดแม่นบ่เมื่อใดบ่ได้กินคือสิซักเข้ารถเนาะ
1: เจ้าโพดเกิดเป็นมือมีแต่จมกับจมเงินข่อยก็หามาให้เจ้าสิเอาหยังอีกโอ้ย
0: ข้อยหันบ่อยากได้หยังดอกนอกจากความอบอุ่นของครอบครัว
1: ข้อยกินเหล้าซํานี้เจ้าก็จมบ่เซาจักเทื่อเฮ้ยเมื่อนี้สิจมจม
0: ๆข้อยบ่มักเจ้ากินเหล้าแบบบ่ฮู้จักความแล้วการก็บ่ฮู้เมื่อเฮือนเมื่อซานกับดักกับเดินตลอดบ่ฮู้ฮอดลูกฮอดเมียสิกินข้าวกับหยังเฮ็ดแบบนี้ทุกๆมื้อจะว่ามันถูกแล้ววะ
1: โยเจ้ามันก็โพดก็เหลือละได้ข้อยเฮ็ดหยังก็ผิดไปหมดไปๆๆถ้าบ่มักบ่อยากอยู่น้ำข่อยไปอยู่น้ำเงินแม่เจ้าพุ่นไปๆๆนี่ๆ
0: ๆโหเป็นหยังเจ้าคือว่าแบบนี้ข่อยอยากให้ครอบครัวเฮามีความอบอุ่นเจ้าผัดมันไหลข่อยหนีซั่นหว่า
1: ไปๆๆๆนี่
2: ๆแม่นหยังก็ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังมาผิดกันอยู่มีหยังก็ค่อยเว้าค่อยว่ากันอันใดโตเฮ็ดผิดก็ต้องยอมฟังเมียเด้ไปกินเหล้าซุ่มแซวน้ำหมูก็ให้พรลงลูกเมียเขาเป็นห่วงสุขภาพตัวดอกไปๆๆๆไปนอนตื่นมาจึงเว้ากันใหม่ไป
3: ความสามัคคีฮักแพงมิตรภาพที่ดีงามบ่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าแต่เกิดจากความเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: แม่นแล้วท่านผู้ฟังเหล้ายาป่าแป้งมันบ่ได้มีมิตรภาพที่แท้จริงแต่มิตรภาพที่แท้จริงก็คือการเข้าอกเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามตกทุกข์ได้ยากอันนี้คือมิตรภาพที่แท้จริงฉะนั้นการดื่มเหล้าดื่มสิ่งมึนเมาถ้าปราศจากบ่ได้แต่ว่าพวกเขาก็ขอพรลงมันก็จะเป็นการดีถ้าเฮาพรได้มันก็จะเป็นผลดีโตกับตัวเฮาเองก็คือโตกับครอบครัวและสังคมฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการลุดพรสิ่งมึนเมาผ่านไปคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยเวลาทางรายการเหลือบ่หลายมื้อนี้เวียงทองประกอบคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขออวยพรให้ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นต่อแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความหู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกให้งานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามของเจ้าของงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้หับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกๆท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวโยกหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื้อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: เด้อพรเอาน้ำให้พ่อเด้อลูก
1: จ้าบึดเดียวพ่อ
2: ข่อยละอุกเด้อเจ้าดิเฒ่าเฮ้ยข่อยบอกเจ้าแล้วว่าอย่าสุกินหลายอะเหล้าหั่นนะเมามายามใดแล้วก็เป็นแนวนี้แหละข่อยเบิ่งเจ้านับมือนับจอยลงเด้อสิบอกให้เด้อจักหน่อยเจ้าสิตายย้อนเหล้า
0: เจ้าก็อย่าสุจมหลายเท่าๆเอ้ย
2: บ่ให้จมมันละ
0: เมื่อจักว่าค่อยเป็นแนวใดบ่ล่ะสุเถื่อตื่นมาก็คือจังว่าบ่เป็นวินเป็นเวียนอันนี้น้ำมักเป็นวินเนี่ยบ่ได้จักมันเป็นจังได๋
2: โอ้ยก็นับมือนับสิเป็นไปแล้วเจ้าบ่แม่นนุ่มๆ เด้อเจ้าหอนบ่ฮู้บ่เหล้าที่เจ้ากินเข้าไปแต่ละมื้อน่ะมันสะสมอยู่ในห่างกายของเจ้าข่อยเว้ายังเจ้าก็ฟังข่อยแด้เงินคำแห้งบ่มีเหลือใจเด้
1: แม่นความพี่แม่หั่นล่ะอ้านี่นั่นน่ะ
0: ขอบใจเด้อลูกเด้อ
1: เจ้าก็กินข้าวนี่ดูพ่อเอ้ยจะซุกินแต่เหล้าหลายเมามาแล้วข้าวก็บ่กินจักหน่อยเจ้าเจ็บมาเฮ็ดแนวใดซะน่ะเงยแพงกับบ่เห็นฝากเงินมาให้ดนแล้วจดหมายก็ฮอดบ่เขียนส่งมาจักแม่นเล้าเป็นอีหยังบ่เอ้ยแพงอีกก็ได
2: ้เออเอ้ยก็คือสิยากเวียกยากงานที่บ่ลูกเอ้ยสิอาศัยแต่ดวงแพงก็บ่เป็นอยู่พุ่นก็บ่จักสิซื้ออยู่ซื้อกินซื้อเครื่องนุ่งคลองถือพวกเขาอยู่พี่ก็พากันคอยซอกคอยหาเอา
1: ป่านนั่นว่าสิฝากเงินมาให้เฮาซื้อรถคันใหม่เขียนจดหมายมาวังก่อนหั่นผัดว่าบาดมายามบ้านสิซื้อมาแต่ในเมืองมาให้เลยเจ้าป่านได้สิได้บ่โ
2: อ้
1: ยรถอีห้างมื้อ
2: ฮอดยามได้หักสิได้ดอกลูกเอ้ยอย่าสุจมหลายอันรถถีบคันเก่าก็อุตส่าห์ขี่ไปก่อนผู้เขาขี่คันห้างกว่าเฮาเขาก็ยังมีเอ้ย
1: อันที่พ่อหั่นก็มีแต่เว้าละล่าแหละนี่ใดก็ว่าสิแปลงให้สิแปลงให้หากบ่เห็นแปลงเถื่อคันสิฮอดโรงเรียนโศกก็ต้องตั้ง10เถื่อมือจนดำหมดขี้ข้ามไปโรงเรียนได้นี่น่ะคันบ่ซื้อคันใหม่ให้
2: อันพ่อมึงก็ตามโหดได้อันสิอดสาแปลงให้ลูกนี่ก็บ่ได้กูละเมื่อยเมื่อยนำโหยบ่จักเหล้าบ่จักยาสูบสิบ่ให้มันเป็นแนวนี้ได้ยังได้คือสิแล้วล่ะนี่ก็ได้เบียกงานหยังก็คือสิบ่เกิดดอกนอนมืดมืออีกคือเก่าหั่นล่ะเนาะโอ้ยแรงๆมาก็โซกหากินอีกโหยเบื่อเด้อันเว้ามาเลย
0: พ่อเอ้ย
2: กูละเมื่อยเมื่อยน้ําเอาโลด
0: พ่อเอาน้ําให้พ่อติดลูก
1: รถถีบหั่นคือสิบ่ได้แปลงอีกเลยเนาะมื้อนี้หั่นน่ะไปโรงเรียนแห่งยาก
0: เออแล้วพ่อสิแปลงให้ดอกลูกเอ้ย
1: ยามใดก็มีแต่เว้าขึ้นแนวนี้ล่ะจักแม่นฮากหยังกระดักกระดอกกินแต่แรงวางนี่หาก็สิมาฮากมื้อเช้านี่วะเฮ้ยเฮาละคิดเดียดเลยได้นี่น่ะเนาะฮะสิพ่อฮากออกเรื่องแล
2: ข่อยเว้าหลายเทื่อเลยนะเฒ่าเอ้ยข่อยบอกเจ้าแล้วว่าให้เสากินเหล้าเช้าก็ยังบ่ฟังข่อยมันเป็นมาแบบนี้แหละเสียจังได๋นี่น่ะเงินคำก็แห้งบ่มีโอ้ยเอาเว้ย
1: เพราะว่าเอาพี่พ่อไปหุ้มหมอพี่พ่อแม่
2: สิเอาไปได้แนวใดล่ะลูกเอ้ยพงหมอกระจักอยู่ใส
1: แม
2: ่ตาย
1: เจ้าเบิ่งอีพ่อท่าเฮาผู้เดียวเด้อเฮาสิแล่นไปฮอดไอ้เพชร
2: เป็นจัง
1: ได๋ให้เราสวยอีพ่อไปหุ้มหมอได
2: ้เกี่ยวไปเกี่ยวมาเด้อลูกเด้อ
1: เจ้า

0: พ่อลุงเพิ่นน่ะบ่เป็นหยังหลายดอกสินําทะเลจักถงแล้วก็คงจะกลับบ้านได้คือกันนะ
1: โอ้ยว่าแนวนี้ป้าก็โล่งใจเด้ขอบใจหลายๆเด้อเพิ่นเด้อคันบ่มีเจ้าโอ้ยป้าตายแท้ๆแล้วบ่จักแนวสิเฮ็ด
0: บ่เป็นหยังดอกป้าเฮายินดีช่วยเต็มที่อยู่แล้วใครแต่ว่าอยู่เขตบ้านเฮาน่ะมีสุขศาลาคันบ่ซั่นน่ะก็แม่นสิได้เอาเข้าไปห้องหมอใหญ่พุ่นเด
2: ้อืมคันเอาไปห้องหมอในเมืองก็ต้องได้เสียค่ารถตื่มอีกแม่นบ่ไอ้เพชรแล้วหมอเพิ่นว่าแนวใดเด
0: ้บ่ดอก
2: สิบ่ได้เอาไปห้องหมอในเมืองอีกวันนี้อ้าย
0: อืมแพทย์เพิ่นว่าเส้นน้ําทะเลมดถงนึงแล้วเพิ่นก็จะวางยาให้ตื่ม อ๋อคันเด้แพทย์เพิ่นมาแล้ว
3: บ่ต้องตกใจดอกเด้อป้าเด้อพ่อลุงเพิ่นบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าต่อไปควรให้ละลุดพรการกินเหล้าได้ยาสูบก็คือกันถ้าว่าเป็นไปได้ก็เศร้าเลยแห้งดีได้คันบ่สั่นต่อไปนี่มันสิเป็นหนักกว่านี้ได
1: ้โอ้ขอบใจหลายๆเด้อท่านหมอเด้อได้ยินแล้วบ่ท้าวแพทย์หมอเพิ่นว่าหนาเจ้าได้ยินล่ะบ่คันบ่อยากตายป้าลูกป้าเมียเซินฟังแน
4: ่ข่อยก็บ่ตายง่ายๆต้องเฒ่าเอ้ย
1: ดีย่าสิมีหน้ามาเว้าอีกคั่นบ่ฟังความข่อยบัดนี่เฮ้อข่อยสิปล่อยเพิ่นนอนตายอยู่เฮือนนั่นแหละเงินก็แฮงบ่มีปานนี่เว้าถึงเงินก็จักเพิ่นสิให้เฮาจ่ายเท่าใด
0: นี่ป้าบ่เป็นหยังดอกเฮาได้จ่ายให้หมดแล้ว
1: อ้าวจ่ายหมดแล้ววะนี่น่ะ
0: เจ้า
1: แล้วมันหลายปานใดล่ะฮะ
0: บ่หลายปานใดดอกป้าค่าน้ําทะเลและก็ยาจํานวนนึงเท่านั้นเองนะ
1: โอ้เอานี่แสงเพชรเอ้ยปากก็มีเงินเท่านี้ล่ะบ่ฮู้ว่าสิพอหรือบ่คันบ่พอเท่าใดบัดแล้วป้าสิซอกแทนให้ตำลางเด
0: ้อบ่ป้าเออนี่ป้าน่ะเอาไว้ซะเฮาน่ะก็มีพอใช้อยู่ดอกอันใดพอซวยได้เฮาก็จะซวยป้าไปเลยป้าบ่ต้องเกรงใจนี่อันนี้เอาไว้ก่อนป้า
1: ท่านป้าก็บ่จักสิว่าแนวใดละแสงเพชรเอ้ยมิแต่ขอบอกขอบใจน้ำหลานหลายๆด้วย
2: ไอ้แสงเพชรนี่เราตั้งใจดีอีดีใดแนวนี้ล่ะจึงคอยสมเป็นไอ้เคยในอนาคตของน้อง
0: สร้างเว้าน้องๆก็ได้ย่านติเอื้อยของน้องหันแล้วสิบ่อยากได้บ่าวบ้านนอกบ้านนาคือกันกับอ้ายป้านี่น่ะมีแฟนอยู่ในเมืองพุ่นแล้วก็บ่จักเด้
2: เลยเพลงแล้วบ่ได้เป็นจังซั่นเด้ไอ้แสงเพชร
0: สาธุขอให้เป็นคือน้องเว้าท้อ

0: เป็นได้แล้วเฮ้ยเฒ่าแกน้องแสน้องสาวถืออกถือใจอยู่ที่เนาะไอ้ดวงแพง
1: เจ้
0: าเฒ่าแกเพิ่นยกติน้อง
1: เจ้าแสนอ้ายแสนดื่มเด
2: ้อเออนี่หน่อยเว้ยเบาบ่แม่นว่าหย่องได้ตั้งแต่อ้ายพบผู้หญิงมานี่บ่เคยเห็นไผงามและก็น่าฮักเหมือนดังน้องสาวผู้กำลังตำจอกกับอ้าย
1: จากนั้น
0: โอ้ยแม่นซั่นบ
2: ่
0: คันถืออกถือใจให้ทิพน้องเขาหลายๆได้ซั่นเด้อเฒ่าแก
2: ่เรื่องนั้นน่ะบ่มีปัญหาดอกบ่ว่าแต่ทิพอยากได้หยังอ้ายก็สิให้ขอเพียงแต่อย่าขัดใจอ้ายก็พอแล้ว
0: น้องแสน้องสาวเขาเจ้าหั่นมาใหม่มีอันใดบ่ถึงอกถึงใจค่ะสอนเอาหั่นละบ่เฒ่าแก่เอ้ย
2: เสียที่แต่บ่มักปากเอ๊ะน้องสาวนี่ก็เว้าได้ถอกถามความใดก็ได้แต่ความนั้นคันแม่นมักเว้ามักว่ามักหิ่มมักหัวแดนี่แห่งสิงามขึ้นกว่านี้ใดเว้ามาแล้วไออยากจะหอมแก้มโลด
1: อุ๊ยอีตานี
2: ่แม่นหยังล่ะหอมก็บ่ได้ซั่นหรือว่าเป็นน้ำบ่ได้แจกทิพย์บอกเอาเบิ่งเอาไปก่อน 20,000 นี่เอาไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: ได้แล้วน้องบ่เอาดอกไอ
2: ้ไอ้
1: ไ
2: ปหมดนะ
0: ดวงแพงเอ้ยเอาไว้ค่ะแม่เฒ่าแก่เพิ่นเอาให้ได้หั่นน่ะสิไปปฏิเสธเพิ่นได้จังใดเอาไว้ไปน้องเอาไว้รอดเอาไว้นี่
2: หรือว่า 20,000 น่ะมันหน่อยโพดบ่คันมันหน่อยนี่เอาไปอีกเลยนี่2ใบเลยนี่พอใจหรือบ่ล่ะ
1: บ่แม่นแนวนั้นดอกเฒ่าแก
2: ่
1: น้องบ่เคยเอาเงินไผจักเทื่อใด
2: แม่นซั่นบ่คั่นซั่นน่ะก็ลองเอาเงินอ้ายเบิ่งดูน้องบางเทื่อโชคดีก็สิมีได้อันนี้ๆขอหอมจักบาทได้ได้บ่
1: โอ้ยพอแล้วนั่งอยู่ดีๆดู
2: อ้อย
1: เฒ่าแก่นั่งเคียงข้างของเฮามือของลาวกอดเอวเฮาบ่ยอมวางเธอเป็นว่าเฮาจะพยายามยับตัวออกไปปานใดก็ตามลาวก็ยังดึงเฮาเข้ามาตลอดซ้ำบ่พอยังหอมแก้มเฮาอีกจนเฮ็ดให้เฮาขนคิงลุกเงียบๆเฮาบ่ฮู้ว่าสิแนวใดดีพอเอ้ยน้อยเองก็คุมให้เฮานั่งกับเฒ่าแก่2คนส่วนนางขาวและนางแสงเป็นนางอยู่อีกบ่อนนึงต่างหากเฮารู้สึกวิ่งหัวหลายตาเพราะเฮาบ่เคยดื่มเหล้าหลายป่านนี้จักเทื่อแล้วเฮาสิเฮ็ดแนวใดดี
2: หน่อยเอ้ยมาดิมาดิมาดิ
0: ฮะ
2: ไอ้มีแนวสิเว้าน้องเด
0: ้อ้อ
2: ยอย่ามาอย่ามาม
0: ีเรื่องอีหยังเนาะเฒ่าแก่นี่เนาะมีเรื่องหยังสิเว้านำน้องเว้ามาดะแม
2: ่น้อยมันสิได้เรื่องอยู่ว่าอันน้องสาวคนนี้นะไอ้เบิ่งคือว่าบ่อยากจะเข้าท่าปานใดหรือเขาติว่าอ้ายนี่มันเฒ่าวะเอาทิพย์ให้ก็บ่อยากเอามันแม่นแนวใดอันที่หามา
0: โอ้ย
2: สาว
0: เฒ่าแก่ก็ได้น้องแสน้องสาวเขายังบ่ทันเคยอยากได้ของดีมันก็ต้องใจเย็นๆเด้อตัวเฒ่าแก่ก็ได
2: ้
0: บ่ได้มื้อนี้ก็เอามื้อหน้าติปุ๊บปับสิเอารถมันสิเป็นซั่นบ
2: ่ห่วยเห็นว่าเฒ่ากับใจห่อนคือกันแม่แนวใดก็ต้องรักษาเอาไว้ให้อ้ายได้แท้ได้อย่าให้คนอื่นเขาเอาไปเด็ดขาดเรื่องเงินบ่มีปัญหาจ่ายบ่อันเข้าใจบ่น้อง
0: เสื้อน้องลดนะเฒ่าแก่น้องเว้าคำใดคำนั้นคันน้องบ่อนุญาตแม่ไผมันสิกล้าเอาไปมีแต่เฒ่าแก่คนเดียวล่ะ
2: ดีดีดีดีเว้าถือใจอ้ายแต่ว่าเมื่อนี้ไผก็รู้สึกว่าเมาหลายแล้วได้แหวเฮือนหมู่มาแดเอาหมดสุดนี่แหละก็พ่อเนาะมื้อหน้าน่ะจึงว่ากันใหม่ดีบ่ฮึหน่อย
0: บ่เป็นหยังดอกเฒ่าแก
2: ่
0: ตามใจอ้ายทุกอย่างเลยเอ้าซื้อยกแม่ดวงแพง
2: เออเอาเป็นตื่นก็ได
0: ้แม่เอาแม่
2: เอาติซื้อเนาะเนาะ
3: อุ้ยคนงาม

0: ชีวิตของเฮาตอนนี้มันแตกต่างกับตอนที่อยู่โรงงานอีหลีอยู่โรงงานเฮาต้องก้มหน้าก้มตาเฮ็ดเวียกมื้อละหลายชั่วโมงด้วยความอิดเมื่อยบางครั้งก็บ่มีฮอดมื้อพักแต่อยู่บ่อนนี้เฮาพัดรู้สึกเพลิดเพลินคือจังว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาวาดใดวาดหนึ่งแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นแนวใดแต่ละมือเฮาต้องได้นั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์น้ำแขกคนมากหน้าหลายตาแต่ว่าคนที่เอื้อนน้อยให้เฮาเอาอกเอาใจเป็นพิเศษนั้นก็คือเฮาแก่ตมแต่ละเทื่อละแจกทิปให้เฮาบ่แม่นหน่อยจนนั่งขาวและนั่งแสงอิสาถึงแม้ว่าเฮาบ่อยากนั่งน้ำเหล้าแต่เฮาก็ต้องได้ฝืนใจตนเองเพราะขืนใจเอื้อนน้อยบ่ได้ขาวขาวตัวเป็นหยังตัวห้องให้หยังขาวขาวตัวเป็นหยัง
1: เอามีนหัว
0: โอ้ย
1: เฮาหายใจบ่ได้อ่ะ
0: อุ้ยตายคัก
1: ๆโอ้ชิบตายแล้ว
0: ขาวอุ้ยขาวตายตัวยะห่าซะนี่ได้ขาวตัวเมาแห้งแล้วแม่นบ่อุ้ยไปๆเอาสิพาไปห้องหน้าไปตัวเมาแห้งเลยได้ไปอุ๊ยอุ๊ยเอาไป
1: บ่ได้เด้อเอ้าหลายตา
0: สิเฮ็ดแนวใดนะแสงโอ้ยจักสิเฮ็ดแนวใด
1: เอ้
0: อนั่นแสงกับพอนั่นแสงรับตาปานไปโอ้ยค่อยส่งตัวคนเดียวมันสิไหวบ่นี่โอ้ยตายค่ะเฮาก็มีหัวคือกันได้นี่โอ้ยตายแล้วเปื้อนหมดทิพย์เลยบัดนี้บอกว่าอย่าห่างซะนี่ได้โอ้ยสิเดี๋ยวใดบัดนี้นะข่าวเอ้ยตุ่มมองแข็งเลยนี่เนี่ย
1: แพงตัวเบิ่งเอาได้แพง
0: โอ้ยจีได้นะ
1: โอ้ยใจจีขาดแล้ว
0: ต
1: ั
0: วกินลายก็ดักกระโดดเนาะ
1: บอกพ่อบอกแม่เอาได้เด้อเอาเกล็ดหอดบ้านเอาเกล็ดหอดพ่อหอดแม
0: ่โอ้ยเป็นไผก็คือการหันละขาเองเป็นไผก็คือการหันละขาเอ้ยเซาแม่เป็นตัวสิบ่หายไปเป็นหยังนอนสบายเขาเสียวชาคุณหน้ามาซึ่งให้อดเอาดีดู
1: ตัวอย่าถิ่มอย่าปลาได้แพง
0: โอ้ย
1: เป็นยังเป็นยังงานคือปิ่นแท
0: ้เอาวันนี้เอาหักสิสามนี่ไว้อ่ะตัวก็ได้เนาะจะไม่เป็นห้าเป็นเฮงเนาะนั่นละเหล่าเบียร์ยันเด็กกับยาสุวาแต่บ่เมาเด้อเบิ่งมาเขาจะเช็ดตัวให้ไว
1: ้มันอย่าขายดิ
0: เอาแล้วป่ะนี่นะเมาย้ำเด็กไปไม่จมอยาก
1: ตาย
0: ไ
1: ม่
0: ได้เนาะ
1: เขาอยากมีแฟนหลายกว่าเว้ย
0: บ้าเอ้ยใบไปทุกที่เขาแดนเนาะไปไม่นอน

0: เออในเชียวเมื่อวานนี้เขาได้อ่านข่าวเรื่องลูกสาวของแม่ป้าหนึ่งได้ไปเห็นเวียกอยู่ฝั่งกันนะ
1: ว
0: ่
1: า
0: อันทับยึดแล้วก็ได้ครับข่าวของลูกสาวเราแต่ว่าโดนไปแล้วก็ไม่เห็นลูกสาวส่งข่าวมาเลยมาจากสัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้โตคือจังว่าสนใจข่าวเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แท้ๆนะเสียเนาะ
0: โอ้ย
1: แต่ก่อนคือจังว่าบ่เห็นโตสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเนี
0: ่ยแกเป็นคนโตคนละเสียวเอ้ยขั้นสิบ่าแล้วพูดแต่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ฟังนั่นนะก็ควรส่งข่าวมาทางบ้านให้ครับผู้เป็นระยะใดเวลามีเรื่องมีราวมากก็สิได้ทักท้าวหาไปอยู่ไสกินจังใดสิตัวบ่
1: เออเฮาว่าโตนี่บ่น่าสิมาเป็นนักบัญชีเลยได้เสียได
0: ้โอ้ย
1: น่าจะไปเป็นนักประสาทสงเคราะห์หลายกว่าเว้ย
0: บ่ถึงขนาดดอกเสียเอ้ยต้องลองคิดเบิ่งดูในกรณีลูกสาวป้านี่นี่นะป้านี่ก็คือขัดได้นี่ถ้าว่าเรานี่ย้ายบ่เฮ็ดเวียกแล้วส่งข่าวมาทางบ้านก็บ่เป็นแบบนี้ได
1: ้เป็นแบบใดเฮาคือบ่เห็นฮู้เรื่องนําตัวเลย
0: เฮ้ตัวก็ได้เนาะอาทําอีตาลูกสาวของป้านี่เราไปเห็นเวียกอยู่ห้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เขียนจดหมายมาเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ย้ายไปเห็นเวียกอยู่บนอื่นโดยที่บ่ฮู้เลยว่าไปเห็นอยู่บนไหนนะ
1: เออ
0: เวลามันก็ผ่านไปเป็นปีแล้วแม่ป้าเราก็เลยไปซอกหาลูกสาวเราตามบนอยู่เก่าหั่นเด้
1: เออๆ
0: แต่ว่าไปแล้วก็บ่พบ
1: นะอ้าวคันซ่อนแล้วกับบ่พบเจ้าของห้านได้ว่าซั่น
0: กับพบพั่นแล้วอันแต่ว่าเจ้าของห้านน่ะปฏิเสธว่าบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวบ่ฮู้ว่าลูกสาวไปอยู่ไสนี่จะบอกว่าลูกสาวคนนี้จากบ่นี้ไปแล้วว่าซั่น
1: เออ
0: แล้วก็บ่ฮู้ว่าสิไปต่อว่าต่อขานนําไผก็เลยครับมาซื่อๆได้ได
1: ก็แนวนี่ล่ะก็ไปอยู่บ้านเขาเมืองเขา
0: อันติ
1: เฮาว่าเขาพั่นล่ะขายลูกสาวป้านั่นไปบ่อนใหม่หั่นน่ะ
0: เฮ้ยก็ยังว่านี่แล้วแต่ว่าสิไปเอาเรื่องนําไผล่ะตัวอันนี้ว่าบ่มีหลักฐานอีหยังแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไปแบบบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองค่ะ
1: อันนี้แหละเพิ่นจริงค่อยว่าสิไปแสมาใสก็ต้องให้มันมีหนังเสียงหนังสือถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ้านเมือง
0: โอ้กันแม่น
1: เออพร้อมกันก็ต้องได้รักษาให้ดีแล้วบ่ให้เอาให้คนอื่นแล้วก็ต้องเอาไว้นําตนเองเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกข้ามนุษย์อีก
0: ว่าแต่เฮาเนาะโตก็ได้โตก็บ่เป็นธรรมดาเป็นนักโฆษณาต้านการฆ่ามนุษย์ได้แล้วเขาว่าเออดิเชียวมื้อนี้ไปหั่นปิ้งของหมูอีกบ
1: ่นะ
0: จื้อได้บ่สาวหั่นมื้อนั้นนะ
1: แต่ได้อยากไปหาผู้สาวว่าติเสียใจว่าเสีย
0: ห่วย
1: เมื่อวานนี่เฮาไปแวะบ่เห็นจักคน
0: หือ
1: เจ้าของห้านบอกว่า
0: บอกว่าจังได๋ลักไปผู้เดียวยังส่วนเฮาอีก
1: บ่แม่นนั่นเสียวเฮากลายมาทางนั้นก็เลยแวะซื้อมากินอยู่เฮือน
0: อ๋อ
1: โตฮู้บ
0: ่เนี่ย
1: ผู้สาวคนนั้นเขาเจ้าไปอยู่บ่อนใหม่แล้วได
0: ้หือ
1: เจ้าของห้านบอกว่าไปอยู่ห้านขายเบียร์เอิ้นห้อยว่าซั่น
0: ไปอยู่ห้านขายเบียร
1: ์เออ
0: ห้านเอิ้นมันอยู่บ่ได๋เสียว
1: อ้าวแม่นแพ้สิได้ซ้อว่ะ
0: โอ้ย
1: ตัวจะฮู้ตัวก็ไปถามเบิ่งซิตัว
0: ก็ซั่นไปเลยไปเชียวไป
1: นั่นๆๆๆแม่อย่าสิไปเดี๋ยวนี้เลยซั่นบ่
0: โหยไปโดนแล้วเว้ย
1: ผู้สาวบ่อึดบ่อยากคือเจ้าบ่เห็นสนใจบ่หมอนี่แปลกเว้ยเอออ่ะไปก็ไป
0: เออไปๆ

0: หากว่าอยากมาเที่ยวน้ำเถาแก่แต่ก็ปฏิเสธบ่ได้เพราะว่าเอ้ยน้อยบังคับให้เฮามาทั้งที่เฮาก็รู้สึกว่าเมาแล้วนี่เป็นข้างทำอิดที่เฮามาเที่ยวแบบนี้นั่งขาวนั่งแซงที่มาน้ำกันก็บ่ฮู้ว่าหายหัวไปทางใดแล้วเอ๊ะนี่มันอยู่บนใดคือว่าไฟมืดแบบนี้เฮามาเห็นป่านี้จนว่าเฮามาอยู่วันนี้ได้เดียวไหน
1: ก็เดียวว่าหลับเลยบ่ฮู้เมื่อสันดอกนอกคือสิเมาแห้งเน
0: า
1: ะ
0: ฮะเฒ่าแกเจ้าเอาข่อยมาบ่นี้ได้จังได๋เจ้าข่อยมาให้หยังข่อยสิมื้อข่อยสิมื้อเดี๋ยวนี้ข่อยสิมื้อเดี๋ยวน
1: ี้นี่หยุดก่อนสิลุกไปใส่นี่มันมีความสุขกับอ้ายดีกว่านะน้องบ่ต้องยานอ้ายดอกอ้ายบ่แม่นพี่สาวยังไม่เอียงนะมานี
0: ่บ่จะบ่ข่อยนี่ได้ข่อยสิมื้อจะบ่ควรเฮ็ดแบบนี้กับข่อย
1: เอ้ย
0: ข่อยบ่ไปข่อยสิห้องรอด
1: สิข่อยนี่สิห้องเฮ็ดหยังเด้ห้องไปน่ะก็บ่มีประโยชน
0: ์
1: เฮามามีความสุขนํากันดีกว่านะ
0: จ้าได้จ้าเอ้ยได้สวัสดีได
1: ้นี่มานี่บ่ต้องห้องหรอกเอ้ยน้อยเจ้าน่ะปานนี่แหละเราเมื่อนอนเหียบห้อยแล้ว
0: นี่มันหมายความว่าแนวใดพวกแกพวกหัวหลอกล่องไผเป็นบ่เอ้ยน้อยน่ะเป็นคนแบบนี้ได้จังได
1: ๋บ่มีไผหลอกล่วงไผดอก
0: ข่อยนี่ได
1: ๋ทุกอย่างตามก็มีผลประโยชน์นําเอ้ยน้อยของเจ้าเราเอาเงินของข่อยไปแล้วแต่ก็บ่เป็นหยังดอกเจ้าอยากได้เท่าใดข่อยก็สิให้เจ้าทันทีเอาหรือบ่
0: บ่บ่มีความจริงไผข่อยนี
1: ่ข่อยว่าเจ้าน่ะควรจะขอบใจเอ้ยน้อยของเจ้าหลายกว่าเด้ที่ได้นำให้ข่อยน่ะรู้จักกับเจ้าถ้าเจ้าน่ะหักเอาอกเอาใจข่อยได้ถ้าห้องว่าเจ้าในสิบ่อึดใส่อึดใจ
0: บอกว่าเมื่อข่อยต้องการเงินของเจ้าปล่อยข่อยนี่ปล่อยข่อย
1: อย่าสู้เอาแนวนั้นนี่คนงามๆน่ะเป็นไผเขาสิเว้าแบบนี้อย่าคืนใจอ้ายให้มันเสียอารมณ์ดีกว่านะเน
0: า
1: ะ
0: มาปล่อยข่อยปล่อยข่อยข่อยขอห้องเท่าปล่อยข่อยไปซะอย่าให้แบบนี้กับข่อยเลยทุกแกปล่อยข่อย
1: ปล่อยเจ้าสิวะปล่อยแน่นอนแต่บ่แม่นตอนนี้เจ้าฮู้บ
0: ่
1: ผู้ห่างผิวพรรณของเจ้าถือสเปคอ้ายขนาดเด้อ้ายสอบคนแบบน้องน่ะมาดนแล้วเป็นเมียน้อยอ้ายก็ได้ฮับห้องว่าน้องสบายไปตลอดสาดเลยไอ้ฮักน้องอีหลีได้น้อง
0: ฮักข่อยฮักข่อยนะจะฮักข่อยเป็นอย่างจะต้องให้แบบนี้กับข่อย
1: มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมศาสตร์อยู่แล้วน้องบ่ต้องยานหรอกนี่ยังไอ้ฮับผิดชอบทั้งนั้นมานี่น้องมาน้อง
0: อย่าเลยอย่าไปห่อยนี
1: ่นะนี่อย่าขัดขืนดีกว่าล่ะจังหน่อยได้เก็บตัวละล่ะได้จะบอกให้มานี
0: ่

ท่านผู้ฟังที่เคารพการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปซอกหาเวรงานทำเพื่อให้ได้มาวัตถุเงินคำจำเป็นต้องได้เฮียนหู้ถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันบ่ควรหูเบาเสื่อง่ายเพื่อบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัวแต่งโดยวิรพรวงศ์ประจันได้หมดเวลาลงแล้วผู้แสดงมีอุดรวงศ์ใสวิไลเสญเวศวิรพรวงศ์ประจันดาวันวงศ์ปฐมพงพันธ์ขุนศักดิ์อุลลารัศจักรจันทร์แก้วมณีโคตรไพมณีธรรมวงศ์

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้เดือนกันยานี้รัฐบาลสุมไซจะตั้งปฏิบัติเวียงงานจุดสุมและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างมีผลสำเร็จหลายด้านปัจจุบันลาวมีทางแห่งด้านการท่องเที่ยวในหลายด้านหาลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประธานประเทศจีนพร้อมภรรยาเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อสนทนากับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยภรรยามาเลเซียจะประเสริญกับปัญหาหมอกควันแก่ยาวถึงปีหน้าและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ระหว่างวันที่24หาสหากันยานีที่สภาแห่งชาติได้มีกองประชุมครบคณะของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินภายใต้การเป็นประธานของท่านจันทบุญสุขอรุณกรรมการคณะประจำสภาแห่งชาติประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยการเข้าร่วมโอรมของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกี่ยวข้องต่างหน้ากรรมาธิการห้องว่าการสภาแห่งชาติและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านจันทบุญสุขอรุณมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เป็นเทือกทำอิฐของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินแม่นเวทีสำคัญสำหรับกรรมาธิการในการค้นคว้าปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นทบทวนประเมินและสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในระยะผ่านมาทางพิจารณาปัญหาข้อจำกัดบทเรียนและกำหนดทิศทางเวียกงานในต่อหน้าให้มีความชัดเจนสืบต่อยกสูงคุณภาพเวียกงานการติดตามกวดกาการวิเคราะห์และการให้คำเห็นต่อปัญหาเศรษฐกิจการเงินให้มีความเลือกซึ่งฐานการและอิงใส่ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอและแผนเวียกที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาและสามารถติดตามผลได้หับโดยเฉพาะบรรดาเวียกสำคัญพ้นเด่นที่เป็นการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นทิศทางแผนการเพื่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้มีความคืบหน้าและมีประสิทธิผลขึ้นเติมอีกกองประชุมได้หาฟังการสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานของกรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007การรายงานของกระทรวงการเงินเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราระยะ9เดือนคาดคะเนมดปี2006ตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติและทิศทางแผนการปี2007การรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2005และการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเคลื่อนไหวขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกฎการแห่งรัฐประจำปี2006และทิศทางแผนการประจำปี2007การรายงานสังเกตตีราคาการจุกโยติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติการรายงานผลการลงเคลื่อนไหวสุกยูติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องเอานโยบายสุกยูส่งเสริมก่อสร้างและซ่อมแปลงทางในระยะใหม่อยู่แขวงเวียงจันทน์และแขวงสะบันเขตนอกนั้นยังได้หับฟังการรายงานการสร้างและปรับปรุงกฎหมายในโครงเขตเศรษฐกิจที่จะนำข่าวพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่สองของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจำนวน4ฉบับคือห่างกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากห่างกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์จากนั้นผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันสุ่มสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าสนทนาปรึกษาหารือประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเสนอปัญหาอย่างมีหลักการและแนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยเทียบใส่พฤติกรรมตัวจริงในสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นอยู่ท้องถิ่นและขั้นแห่งการของตนเพื่อเหตุให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำห้องประธานสภาแห่งชาติได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่กรรมาธิการเศรษฐกิจและการเงินยัดมาได้ทั้งเน้นหนักให้เอาใจใส่ปฏิบัติภาระบทบาทในการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย ติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายเอาใจใส่ลงเลือกคนคว้าวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้ลึกซึ้งเป็นเจ้าการเข้าห่วมแต่หัวทีการทับทามคำขีดคำเห็นจากประชาชนและผู้ประกอบการต่อห่างกฎหมายให้กว้างขวางและเข้าสู่ล่องเลือกกว่าเก่าสร้างกลไกวิธีการเหตุเวียกห่วมกับบรรดากระทรวงแขนงการท้องถิ่นและกรรมธิการเกี่ยวข้องแต่หัวทีในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยแต่ละปัญหาตามพระบทบาทและกฎหมายที่กำหนดไว้เอาใจใส่ค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยลงเลือกอย่างละเอียดชัดเจนบนพื้นฐานมีข้อมูลหลักการวิทยาศาสตร์และเห็นได้ผลได้ผลเสียในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศชาติเป็นพื้นฐานและผลประโยชน์รวมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเอาใจใส่ติดตามและประสานสมทบกับขั้นในการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคนคว้าพันขยายมาตี04ถับกมสพสืบต่อเอาใจใส่เวียกงานติดตามกฎกาอย่างเป็นปกติและเสริมสร้างการประสานงานกับบรรดากระทรวงองค์การท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆเพื่อให้การติดตามกฎกามีข้อมูลหอบด้านและข้อเสนอมีความเป็นไปได้
0: เดือนกันยายนนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานจุดสุ่มและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นทั่วประเทศสืบต่อหักษาได้เสถียรภาพด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานได้สืบต่อหันลงก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่บรรดาหักฐานและจุดรอแรมฐานเครื่องคำแก้วหนูจันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจำเดือนกันยายน2016ในตอนบ่ายวันที่3กันยายนนี้ว่ารัฐบาลได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้78ส่วนห้อยของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้56ส่วนห้อยของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7 ส่วนห้อย
2: รัฐบาลได้เอาใจใส่สกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆมาฮอดปัจจุบันสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้ 78% ของแผนการปีปฏิบัติแผนรายจ่ายงบประมาณได้ 56% ของแผนการปีสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ในระดับ 7.7% ได้ฮีพรประสานสมทบสกัดกั้นตอบโต้และแก้ไขการระบาดของพยาธิอหิวาหมูอยู่6แขวงตามหลักวิชาการเพื่อบ่ให้แพร่ลามออกสู่วง

0: ได้ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายและระเบียบการ
1: ปัจจุบันลาวเฮามีทาแห่งด้านการท่องเที่ยวหลายด้านเป็นต้นด้านธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและความหลากหลายของชีวะนานาพันธุ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การพัฒนาการท่องเที่ยวและทรัพยากรสัตว์ป่าห่วงห้ามสัตว์ป่าที่มีคุณค่าบ่เพียงแต่เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติเท่านั้นหากยังเป็นทุนสำหรับการสร้างกิจกรรมหรือสร้างสินค้าการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานการท่องเที่ยวติดพันกับการคุ้มครองสัตว์ป่าห่วงห้ามให้แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงนครหลวงจันทน์จัดขึ้นเมื่อบรมนีทานนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการที่นำเอาสัตว์ป่ามาพัวพันกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีหลักการขอบเขตมีการคุ้มครองและปฏิบัติตามนิติกรรมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามบ่ควรนำมาใช้เพื่อหาผลกำไรโดยขาดการควบคุมจนนำไปสู่การซื้อขายบริโภคนำใช้อย่างผิดกฎหมายอื่น
2: อีกประการหนึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันจำเป็นต้องเน้นมุ่งไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพยืดยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในทางกลุ่มกันขันกันทางความรูปแบบการท่องเที่ยวบางประเทศที่เน้นใส่ค่าใส่ใจต่ำการลดค่าบริการหรือว่าการสั่งไล่หับจากการสื่อขายสินค้าที่บ่โปร่งใสอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ให้เกิดการท่องเที่ยวคือพวกเฮาได้ยินนํากันเนาะว่าทัวร์0ดอลลาร์บ่หรือว่าทัวร์0กีบแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็ตามมาอีกนะฉะนั้นปัญหาทัวร์0กีบนี้เป็นปัญหาที่บ่ควรเบิ่งแต่มุมในมุมของการท่องเที่ยวเนาะแต่จะต้องพวกเฮาจะต้องได้พิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการจัดเก็บรายรับการปกป้องทรัพยากรการคุ้มครองบริษัทนำเที่ยวและผลกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้จึงจะต้องได้อาศัยการมีส่วนร่วมหรือว่าการประสานงานจากทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมของพวกเฮาเนาะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีการกวดกาห่วงกันจากหลายภาคส่วน
1: ท่านนางดารณีพรหมวงศามีคำเห็นเติมว่าผ่านมาการแข่งการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือกับการแข่งการที่เกี่ยวข้องและแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างจัดแจ้งสิ่งสำคัญแม่นเน้นใส่เผยแพร่บรรดานิติกรรมของการแข่งการท่องเที่ยวแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการหับหูเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เข้มงวดและมีประสิทธิผล
0: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือกับครูหัวงานและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานพร้อมทั้งกำหนดแผนการหัวมือในการสนองแรงงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวในวันที่24กันยายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์หัวหน้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหัวหน้าคณะกองเลขาคณะดุลเดียงด้านการสนองแรงงานท่านนางอนุสรคำสิงสวัสดิ์มีคำเห็นว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นและปรึกษาหารืออย่างกงไปกงมาเกี่ยวกับระบบการบริการจัดหางานภายในความต้องการแห่งงานสภาพปัญหาและสิ่งท้าทายเพื่อร่วมกันซอกหาทางออกในการแก้ไขปัญหาแห่งงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการขยายตัวอย่างไวว้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูลข่าวสารตลาดแห่งงานผลกระทบจากพยาธิระบาดภัยธรรมชาติโดยเฉพาะแม้นสภาพภัยเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการมีเวียกเห็นงานทำรวมถึงบรรดาหัวหน่วยแรงงานและโครงการลงทุนต่างๆในทั่วประเทศย้อนสภาพความจำเป็นคือดังกล่าวเวียกงานการจัดหางานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต้องได้กำหนดนโยบายและกลไก

0: ดัดสมมหาภาคด้านแห่งงานระวังความต้องการและการสนองแห่งงานให้สอดคล้องกับความต้องการของหัวหน่วยแห่งงานและโครงการลงทุนภายในประเทศเพื่อให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงผ่านมากระทรวงแห่งงานและสวัสดิการสังคมได้จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการจัดหางานอย่างเป็นระบบครบสุดโดยอิงใส่นโยบายและนิติกรรมที่สร้างขึ้นสามารถบรรลุผลสำเร็จตามคาดหมายในหลายด้านเช่นการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานบริการจัดหางานการบริการผู้เซอร์เวย์เห็นงานทำและหัวหน่วยแห่งงานเพื่อนำใช้ระบบบริการออนไลน์และการจัดหางานการจัดงานนัดพบแห่งงานและกองประชุมรวมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องประธานกองประชุมได้ยกให้เห็นข้อจำกัดว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ3ปีผ่านมาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนยังบ่ทันดีเท่าที่ควรระบบการบริการจัดหางานทางออนไลน์ของภาครัฐที่ได้ลงทุนสร้างขึ้นนั้นยังบ่ทันเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางหรือบ่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเฮ็ดให้ขาดข้อมูลความต้องการแรงงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงส่งผลให้เกิดข้อยุ่งยากในการจับครูผู้ซอกเวียกกับตำแหน่งงานว่างบ่สามารถดัดสมความต้องการการสนองและบ่สามารถพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของตลาดได้ท่านนางอนุสรณ์คำสิงสวัสดิ์อยากฮ้องให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมพร้อมกันประกอบคำเห็นอย่างตรงไปตรงมานำใส่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อร่วมกันซอกหาทางออกเห็นให้เวียกงานจัดหางานมีความมั่นคงยืนยงและสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานดึงดูดแรงงานสร้างแรงจูงใจให้แรงงานในระยะสั้นและระยะยาวบรรลุตามจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้อย่างมีผลสำเร็จต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนกันยานี้ท่านบุญหลายบุตรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชุมแขวงเสกองได้ต้อนรับท่านเหวียนดึงยุงฮองเลขาพรรคนครประธานสภาประชุมนครดานังของเวียดนามพร้อมด้วยคณะที่มาเยี่ยมยามและเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเสกอง
1: สหายบุญหลายบุตรเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองกล่าวต้อนรับและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือและหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพระหว่างลาวเวียดนามปสพกอมแมนแขวงเสกองนครดานังซึ่งตลอดระยะผ่านมาทั้งสองแขวงได้เพิ่มพูนคุณสร้างในการพัวพันหัวมือเวียกงานหลายด่านเป็นต้นพร้อมกันเป็นเจ้าการจะต่างพันขยายเหนือหน้าบุตรบันทึกการหัวมือสองฝ่ายในด่านการศึกษาสาธารณสุขการข่าการลงทุนอันผลเด่นคณะพักองค์การปกครองและประชาชนนครดานังได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางด่านวัตถุทื่นฮ้อนเข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองเพื่อสืบต่อให้การหัวมืออย่างยาวนานคณะพักคณะนำจะได้มีการพัวพันและแลกเปลี่ยนบทเรียนและร่วมกันในหลายด้านทั้งนี้แม้จะได้มีการเสนอขอให้นครดานังสืบต่อให้การสนับสนุนเวียกงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การโฆษณาเวียกงานต่างๆที่ติดพันและให้ผลประโยชน์แก่ประชาชนเรียบตามชายแดนพร้อมปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยกฎระเบียบชายแดนระหว่าง2ประเทศสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจผู้ประกอบการซื้อขายผลผลิตกสิกรรมสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนในแต่ละโครงเขตเวียกงานให้กว้างขวางขึ้นโอกาสนี้สหายเงื้อนดึกยุงห้องเลขาพักนครประธานสภาประชาชนนครดานังได้เว้าถึงการมาเกินไว้เหตุเวียกอยู่แขวงเสกองในเทื่อนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทวีสายพัวพันและเป็นการเสนอตัวภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นห้องเลขาพักนครดานังพร้อมนี้ก็เพื่อมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในแนวทางการพัวพันหัวมือน้ำกันในต่อหน้าจารุณีมุงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
0: กองประชุมสรุปเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบของหองการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงอุดมไซประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่หองว่าการแขวงโดยการเป็นประธานของทานบุญคงลาเจียมพรกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
2: สหายพลจัตวาด้วยผมมีไซกรรมการประจำผักแขวงเลขาคณะผักกองบรรษาการหัวหน้าการเมืองกองบรรษาการทหารแขวงได้ขึ้นผ่านบทสรุปเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทั้งตีราคาผลงานด้านดีด้านอ่อนและบทเรียนที่ถอดถอนได้ ในระยะผ่านมาคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบได้เอาใจใส่นำพาซี่นำปรับปรุงการจัดตั้งกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้นักแน่นเข้มแข็งและคุ้มครองพาหนะอาวุธกระสุนยุทธโธปกรณ์เทคนิคการทหารตำรวจจัดตั้งอบรมฮัดแอบศิลปยุทธ์ยุทธวิธีปฏิบัติระบอบประจำการสามคันเกี่ยมพร้อมสู่หบเป็นปกติและเกี่ยมพร้อมหับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงหันพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาสนบทตาม4เนื้อใน4คาดหมายและลิบล่างความถูกยากในนี้ได้จัดตั้งกำลังกวดกาบริเวณซ้ายเด่นเป็นปกติเคลื่อนไหวสารวีขอบเขตหับผิดชอบเคลื่อนไหวกวดกาลาดตะเวนจุดรอแหลมเป้าหมายสกัดกันอัดปองข้ามลอยของกลุ่มค้นบดี47ครั้งนำใส่กำลัง411สหายนำใส่กำลังกอบกู้ภัยธรรมชาติไฟใหม่ล้ำป่า5ครั้งมี229เถือคนน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: กลางเดือนกันยายนนี้ที่ห้องประชุมของว่าการแขวงไซสมบูรณ์ห้องการกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์จัดกองประชุมเวียกงานการนำใส่ทุนกู้ยืมจากกระทรวงการเงินมีทานสิทธิรสราชพลห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทานศรีสุพรรณโพไซสีหัวหน้าของการกองพัฒนาไซสมบูรณ์พร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องเขาห่วม
3: ในกองประชุมทานศรีสุพรรณโพไซสีได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะปี2020-2026ซึ่งมีผลงานและแผนการสำคัญเป็นต้นแมนการระดมและสนองทุนกองทุนสามารถระดมทุนได้ 280.9 ตึกีบทุนกู้ยืมจากกระทรวงการเงิน50ตึกีบกระทรวงการค้า25ตึกีบธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 205.4 ตึกีบและแขวงไซสมบูรณ์500ล้านกีบและได้สนองสินเชื่อให้สังคม470ตึกีบระยะปี2021-2026สามารถสร้างผลกำไรได้ 5.4 ตึกีบกุ้มตนเองด้านค่าใช้จ่ายดุลเดียงรายรับให้ศูนย์กลาง 5.3 ตึกีบและสร้างอาคารสำนักงาน3ชั้นมูลค่า 10.5 ตึกีบพร้อมทางได้สนองสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3-5% สุกนิ้วฟาร์มเลี้ยงหมู14ฟาร์มฟาร์มงัว12ฟาร์มฟาร์มไก่ไข่3ฟาร์มขยายโรงแรมเฮือนผัก39แห่งและรับซื้อผลผลิตกว่า42ตึกีบนอกนี้ทิศทางปี2026-2030สุ่มใส่ยกระดับกองทุนเป็นสถาบันการเงินรับเงินฝากเพื่อเป็นรัฐวิสาหกิจของแขวงส่งเสริม SME ให้เข้มแข็งและพัฒนากองทุนบ้าน14บ้านก้าวไปสู่การเป็นธนาคารบ้านในอนาคตจากนั้นบรรดาผู้ก่อห่วมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนสภาพความเป็นจริงและเห็นให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการนำใช้ทุนกู้ยืมในต่อหน้าให้มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นก็ได้ลงเยี่ยมชมโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการสนองทุนจากกองทุนพัฒนาไซสมบุญอีกด้วยกำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงไซสมบุญรายงาน
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังจะสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวโดยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเหตุให้อากาศยังจะเย็นในตอนเช้าอยู่แขวงภาคเหนือด้านตะวันออกพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกพงศาลีหัวพันและเสียงควางอากาศเย็นในตอนเช้าพอมีหมอกบางปกคลุมอยู่ทั่วไปและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง 17-27 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกแขวงหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและสัญญาบุรีจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25-30องศานครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง24-30องศาภาคกลางแขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวนและสะบันเขตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23-30องศาแขวงไซสมบูรณ์ จะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง28องศาภาคใต้แขวงสะละวันจำปาสักเสกองและอัตปือจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสหรือนาทีการปกคลุมของฝนเท่ากับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง14หา21องศา
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าวจากต่างประเทศตอนเช้าวันนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนพร้อมด้วยท่านนางเผิงลี่หยวนภรรยาและท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยท่านนางเมลาเนียภรรยาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำซาเพื่อสนทนากันอยู่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประมุขรัฐสองประเทศเห็นดีร่วมกันว่าจะเพิ่มเนื้อในของสายพัวพันจีนสลัดอเมริกาให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอีกร่วมกันสั่งสายพัวพันที่มันเทียงทางยุทธศาสตร์ที่สั่งสรรบนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกันยุติธรรมและเสมอภาพกันท่านสีจิ้นผิงซีให้เห็นว่านี่แมนการเดินทางเยี่ยมยามนครหลวงวอชิงตันและเยี่ยมยามสลัดอเมริกาทางรัฐกิจอีกครั้งหนึ่งในฮอบ11ปีการเยี่ยมยามครั้งนี้พวกเขาได้เพิ่มเนื้อในของสายพัวพันจีนสลัดอเมริกาให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเติมอีกเห็นดีความกันสร้างสายพัวพันที่มันเทียงทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกันยุติธรรมและเสมอภาพกันในของเขตเศรษฐกิจการค้าได้หับหมากผลที่ต่างฝ่ายต่างได้หับผลประโยชน์ซึ่งจะได้รับความสมเสยจากประชาชนสองชาติก็คือประชาคมโลกท่านสีจิ้นผิงเน้นหนักว่าสายพัวพันจีนสลัดอเมริกามีอนาคตที่สดใสนี่แมนถ่ายเอียงรวมทางประวัติศาสตร์พร้อมกันนั้นเส้นทางที่ก้าวไปสู่ความสดใสมักจะเป็นเส้นทางที่คดเลี้ยวมักจะประสบกับความยุ่งยากและสิ่งท้าทายต่างๆสอดคล้องกับกฎเกณฑ์แห่งการพัฒนาข้าพเจ้ายินดีร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใส่ความกล้าหาญและความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์เพื่อร่วมกันเขียนหน้าหนึ่งที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์การพัฒนาสายพัวพันจีนสลัดอเมริกาท่านโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการเยี่ยมยามสลัดอเมริกาทางรัฐกิจของท่านสีจิ้นผิงในครั้งนี้แม้นการเยี่ยมยามครั้งหนึ่งที่สร้างสรรค์และได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามสองฝ่ายได้ลงเลิกแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสายพัวพันสหรัฐอเมริกาจีนก็คือปัญหาสำคัญในภาคพื้นและสากลได้หับหมากผลที่ตั้งนานหลายอย่างและมีผลดีต่อสองประเทศข้าพเจ้าคงคอยที่จะสืบต่อหากสาการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดกับท่านสีจิ้นผิงเพื่อร่วมกันนำพาการพัฒนาสายพัวพันสหรัฐอเมริกาจีนขึ้นสู่ระดับใหม่
0: สำนักข่าวซินฮวาของทางการจีนรายงานว่าท่านอาเธอร์โจเซฟคูรุปรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยืนยงด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียเปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันในปัจจุบันมีท่าเอียงแก่ยาวไปถึงต้นปีหน้าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแรงและแห้งแล้งเป็นเวลายาวนานย้อนเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นไปสู่ระดับซูเปอร์เอลนีโญตั้งแต่เดือนตุลาคม2016ถึงเดือนมังกร2017และส่งผลกระทบแก่ยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าในขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันยังส่งผลเหตุให้ปริมาณน้ำฝนลดลงสภาพอากาศเพิ่มความร้อนอบอ้าวและแห้งแล้งหลายขึ้นเติมอีกจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่แก่ยาวจะเพิ่มความเสี่ยงเหตุให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่กลางแจ้งโดยสถานการณ์หมอกควันที่แก่ยาวอยู่มาเลเซียในครั้งนี้มีความแตกต่างจากอดีตที่แก่ยาวเพียงแต่1หาสองเดือนเท่านั้นนอกจากนี้มาเลเซียจะให้การช่วยเหลือประเทศอินโดนีเซียหับมือกับไฟไหม้ลำปารวมถึงสนับสนุนด้านการดับเพลิงทางอากาศใส่เฮลิคอปเตอร์ปล่อยน้ำเพื่อดับไฟก การดับไฟด้วยเหือบินและการเฮ็ดฝุ่นเทียมที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและสมภวันมวงไซอ่าน
5: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

สุขสบายดีมีรายการทุกๆทานยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวเวลา19:30หาเช้ามงพบกันเป็นประจำแบบนี้ในวันศุกร์หาวันอาทิตย์กับสายฝนที่ดำเนินรายการผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถทำฟังได้ที่ www.lnr.org.la นั่นเองมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์หลายผู้หลายคนอาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปลิ่นกันแน่พบปะพี่น้องพบปะหมู่ครูก็ขอให้มีความสุขทั่วหน้ามื้อนี้ใส่ฝนดำเนินรายการอยู่ก็หวังว่ามิตรรายการจะพากันม่วนซื่นแล้วก็ถืออกถือใจในมื้อนี้กับเสียงเพลงม่วนที่ใส่ฝนนำมาต้อนกันและพวกบางคนก็ขับขี่รถอยู่ก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาเดินทางด้วยความปลอดภัยเมื่อพักผ่อนแบบนี้หลายคนนี่ก็คงจะดีใจเพราะว่าได้อยู่เฮือนอยู่ศาลเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนไปน้ำปลูกผักมีซีใบอยู่แคมเฮือนแคมซานบ้านทรงกับครอบครัวเพราะว่าเป็นวันพักผ่อนเฮาได้พักทั้งกายได้พักทั้งใจโบได้ไปเวียกนี่ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายไปอีกแน่ในมื้อนึงก็ขอให้เต็มไปด้วยความเบิกบานมวลซืนก็แล้วกันพบกันต้นสมงแบบนี้ที่สายฝนจะนำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆสระนาฮู้กับสายฝนที่จะนำเอามาฝากต้อนกันเส้นเก่าเส้นเคยเอาเป็นว่าไปพักฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการมอบให้กันก่อนจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการ

ดอนไซสตูดิโอคืออีกหนึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานวงการเพลงลาวที่จะมาคอยมอบตอบสนองให้แก่มิตรฮักแฟนเพลงแฟนหมอลำสนใจเข้าไปรับชมรับฟังกันได้ที่ช่อง YouTube ดอนไซสตูดิโอและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เด้อพี่น้องเด้อ

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หลายผู้หลายคนเนี่ยโอ้ยฟังเพลงเก่าแล้วเนาะก็คือฮอดภาพบรรยากาศเก่าๆความหักเก่าๆที่ยังคงมีอยู่อันนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีเป็นความทรงจำที่ดีในอดีตที่ผ่านมาท่านผู้ฟังว่าถึงการออกกำลังกายและการพักผ่อนยังเพียงพอนี่สองสิ่งนี้ก็ต้องได้ควบคู่กันได้เพราะว่าเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์คุณประโยชน์ของการออกกำลังกายนี่ก็เพื่อว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงช่วยให้หัวใจปอดกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงลดพรความเสี่ยงจากพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นพยาธิเบาหวานความดันเลือดสูงพยาธิหัวใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือการควบคุมน้ำหนักที่ว่าช่วยเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายของเรารักษารูปร่างให้มีความสมดุลหรือว่าสมส่วนนั่นเองสุขภาพจิตก็ดีขึ้นร่างกายจะหลั่งสารลินโดฟินนี่ออกมาเฮ็ดให้รู้สึกผ่อนคลายลดพรความเคร่งเครียดและอาการซึมเศร้าฉะนั้นแล้วการออกกำลังกายนี้มีคุณประโยชน์หลายอย่างและก็เพิ่มพลังงานช่วยให้ร่างกายมีความทนทานต่อความอิดเมื่อยได้ดีและก็การเฮ็ดเวียกประจำเพราะว่าเฮาเมื่อยมานี่เฮ็ดเวียกประจำหลายเนาะออกกำลังกายไปแน่ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายกันไปก็รู้สึกว่าคลายเครียดกันไปในแต่ละมื้อกับการพักผ่อนคือกันการฟื้นฟูร่างกายในการนอนหลับอย่างเพียงพอท่านผู้ฟัง7-9ชั่วโมงนี่ช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเนื้อของร่างกายนะในการที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันช่วยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเฮ็ดเวียกงานนี่ได้ดีขึ้นลดพรโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายเพิ่มประสิทธิภาพทางสมองช่วยให้ความจำดีมีสมาธิและการตัดสินใจที่แน่นอนปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยให้ควบคุมฮอร์โมนความหิวและความเคร่งเครียดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติฉะนั้นแล้วการพักผ่อนการออกกำลังกายก็ควรที่จะควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอเป็นสุขกายสุขใจสุขภาพที่ดีอีกด้วยก็ขอฝากเตือนให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกคนนำไปใช้ลองเบิ่งเด้อเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่มีสุขภาพที่แข็งแรงและยะนี้จะนำพาทานไปสู่เสียงเพลงจากทางรายการม้วนๆนำกันก่อนและยะต่อไปจึงเข้ามาพบกับสายฝนอีก

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: น้ำพระทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวมื้อนี้สายฝนดำเนินรายการกับเสียงเพลงมันม่วนที่ได้นำมาฝากต้อนการก็หวังว่าจะถึกอกถึกใจท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนี่ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถรับฟังได้ที่ www.lnr.org.lan นั่นเองหรืออีกช่องทางหนึ่งสามารถรับฟังได้ที่มือถือของทานบ่ว่าจะเป็นทานจะไปโหลดที่ Play Store หรือว่า App Store ก็ดีโหลดเข้าไปที่คำว่า Radio Garden หลังจากนั้นหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ Lao National Radio ก็สามารถรับฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่ฟังเพลงค่อยคำยำแรงแบบนี้หลายผู้หลายคนนี่ก็โอ้ยคงจะนอนรับฝันดีกันเนาะนอนปะวิทยุแน่คำมีเนาะหรือว่าอาจจะแต่งอยู่ข้อกินดึกดึกเดินอยู่กำลังกินข้าวกินน้ำพร้อมหน้าพร้อมตากับพี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องมาหรือว่ากับครอบครัวกันอยู่ก็ขอให้ทุกคนจงใช้ชีวิตน้ำกันยังมีความสุขในมือพักผ่อนแบบนี้การเดินทางของรถโดยสารของผู้โดยสารก็ขอให้ทุกคนจงเดินทางด้วยความปลอดภัยไปมาอย่างระมัดระวังถึงจุดหมายปลายทางของทานโดยสวัสดิภาพก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนในการเฮ็ดเวียกอยู่ณตอนนี้บางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกตอนค่ำได้บ่ได้พักผ่อนอาจจะไปซอกเวียกเสริมแน่เป็นเซิร์ฟบ่หรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่ร้านอาหารต่างๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันให้ผ่านพาทุกสิ่งอย่างด้วยความสุขความสบายใจเฮ็ดเวียกอย่างก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังถามว่าเฮาอยู่ด้วยความสบายใจของเฮานะเฮาก็อยู่ได้หากว่าเพิ่นว่าขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากเนาะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นแล้วก็บ่ต่างอย่างกันกับคนเฮาคนเฮานี่เฮ็ดเวียกมาหลายบนหลายทีอาจจะอยู่บนที่ว่าบ่เหมาะสมก็มีบางคนก็อาจจะอยู่บนเหมาะสมแล้วก็ขอให้ทุกคนเฮ็ดเวียกไปจนกว่าประสบผลสำเร็จที่ทานได้มุ่งหวังที่ทานได้มุ่งหวังและปรารถนาเอาไว้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันค่อยคำย้ำแรงแบบนี้ถ้าว่าเมื่อเวียกแล้วก็พักผ่อนดื่มน้ำดื่มกาแฟดื่มน้ำชาหรือว่าดื่มน้ำเย็นๆให้ร่างกายของเฮานี่รู้สึกว่าปลอดโปร่งจิตแจ่มใสแล้วก็มาเริ่มเวียกใหม่ในมื้อต่อไปอย่าลืมว่ายังมีมื้ออื่นเสมอและการพบกันหลังคราวนี้อย่าลืมออกอากาศเป็นประจำเวลา 19:30 หา 20:00 ที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังเสียงสายฝนเสียงเพลงม่วนๆแบบนี้กับทางรายการเอาเป็นว่าตอนท้ายรายการแบบนี้ขออวยพรไซให้แดงมิตรรายการทุกคนท่านผู้ฟังทุกคนจงมีแต่ความสุขกายสบายใจมีพลานามัยที่สมบูรณ์ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. หา 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. หา 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่27เดือนกันยาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษามง 5:30 น.รายการข่าวภาษากึมู 6:00 น.รายการอาเซียนวันนี้ 6:30 น.รายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า 7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน 8:00 น.รายการแม่และเด็ก8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา 9:30 น.รายการเพื่อนกรรมกร 10:00 น.รายการก้าวสู่ความปลอดภัย 10:30 น.รายการเพื่อนสาวหนุ่ม 11:00 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา 12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง 12:30 น.รายการสนทนาลุงสางป้าสา13:00 น.รายการภาษามง 14:00 น.รายการภาษากึมู 15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาสถานี 16:30 น.รายการชีวิตติดพันสังคม 17:00 น.รายการล้ำเรือง 17:30 น.รายการคุ้นคาแห่งธรรม 18:00 น.รายการความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด18:30 น.รายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคค่ำ19:30 น.รายการพบกันหลังข่าว20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอาสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการข่าวภาษามง

0: สาต้องจัวหลู่ม่อง
1: ชาตาเน่าเวียงจานตรวจจังได้เธอเจ้าเก๋มาว่าหัวชิ้นนุ่นให้จงลาว
0: ดูสาต้องจัวจู้จีแกจะได้ขวม่อง
1: ชาตาชวนนุ่มมันเศร้า
0: เท่าเชิญจอชี้ชี้จอชี้ชินจ้า
1: เท่าตาชูอีชี้จออชีย
0: ายเจอที่หัวจัวเอ็มจีบัวจอเจ้าชากิโลเฮิร์ตซ์หล่อยาจีบัวยี่เจ้าเมตร

นอกจากจงจมลงมาที่ชัวเชเดอร์ต่อจากในเชเดอร์จะก้าลงมกลมลงตัวเป็นตัวสต้องจั่วเป็นมอสุจิเกจระขวาเราชิงชี้เนื้อตรงแต่ตัวสต้องจั่วหนอกุญแจตรงนู่วันเสาร์นู่ตีหนึ่งก็เจ้ารู้จั่วหลี่จงออเซียหนึ่งก็เจ้าเทกูหาเจอเจ้าลูกเก่าหลี่เสียเก่าจีเนื้อตรงหนอแหละเนี่ยสิคือที่เนจ่าที่เปลี่ยนชีซื้ออุจารู้จั่วหลี่เราตื้อยตาฮอลูกเก่าหลี่เราตื้อเขียเราหมู่จันทร์แหละยารินเตอร์ว่าที่จะเชื่อเตียเป็นเนื้อสิ่งที่นิจาโยอวดได้จีลอยต่อเชื่อจอมบ้านเริงตรงก่อนจะโจรู้ใจลุยงจุดสังยตรงเตอร์กูยอเกตูเตชลาเสียสื่ออุลิจาก่อเต่าใจเจนชีรงหลับไปยาเต่าเชื่อจอมบ้านหมู่ก่อนจะโจรู้ใจลุยงว่าเกิดเจอลิลูชีฮาเอเกชัวเซาหลับที่ลิยาเต่าใจเจนชีรงขณะยาอีขอจังจังนั่นแต่เตเกชัวเซาหลับชียาเตเกตูเชลาเสียสื่อเด็กเกินเต้าเกินเตินเตไปเตมีตัวมีหัวหลอกกูปอตอเตียหลอดเตาอีลุหลีนอหลักเทียยาลินเตอวัดที่จะเชื่อเตียเป็นเนี่ยสิกตินิจจาเดาย่อเตาเชียนจอเขียนเต้าเขียนเตาหลักชียันเทอยู่เตมีตัวมีหัวก็เตาเชียนจอสกีเกินเต้าเกินเตอเอเทลีหอยย่อเตาใจเส้นจีชงย่อเตาชงเกิดออเชียนังก็เตาออเชียนังก็ชาณเทียขณะย่ออีกขอจึงจึงนั่นแต่เกี่ยงเกินเต้าเกินเตอเหล่ากูปอตายเตี๋ยหล่อใจชูชูตัวรู้ใจลุ่นยงรู้ใจตุเจ้าหล่อยันตุขวละยาลินเตอเป้เจ้าโอเนียโอซีหล่อยันเตอชี้จอมือจวดเตติชอช้อเจ้าลำป้าตัวเป้เตมีตุมีหยวดเทียขณะยาอีกขอจังจังกิจสปอฝึกรู้ได้รู้จอยาอีกขอจังจังชัดเลยเนี่ยตัวเขาอยู่รู้จุลุยีย่าถมมรู้ได้รู้จอเขาขอเลยอยู่ยามอวยาเตอเหล่าจินจักรเชอยมัวได้จีหล่อจินยาก้างแก่งขณะยาอีขอจังจังยาลินเตอร์ยาจอดรู้ใจตูนอนหลายเทียอยู่เจ้าโอเนโอซีหล่อยาเตาชี้เจ้าหม่อมป้าเตจงชอชอหล่อเตาเตเนี่ยเตจีเจ้ามดนุ่งยองเชียเตาหนาเทียจีตาลินเตอร์ซื้อกุยอดเจ้ามีตู้มีหนัวอวดจังมดนุ่งยองเมจังกีเจ้าจีตาเป้าได้จีแต่หอเตาหนาเทียเอทิลิฮอยยาเตาเตก้ามอเข้าถั่วยาจอดรุ่นใจตูชี้หลงเป้าโอ้ยาลอมุตรลุจันตุขวาขณะจะอีขอจังจังยาตรนแต่เกจปอฟื้นลุดาลุจอจมลงมาที่ชัวชดานุนอตุลตวนตุสตงจัวเป็นมงสุจีเกจดักขวากูยาลอมุตรอีชันยาตรนเนชเดตำลงเสดอวกเกลัยเชยาตรนตุสตงจัวนุนอตักันแต่ละตุลตวนตุสตงจัวกูยาลอมุตรอีขอเกเป้าระยะลุท่าให้ซาเจ้ากิจวัตรปอฟื้นสุจีเกจระควาด้านใดตัวละตนตัวสตองจัวกุยละจอชัวกือเชียเทียนจอจอชัวกังชัวจอป้าชังเจละจอปูจอเนชได้ตำลงเยลิจินามูเปหอชิจะละมุมลงอิจานจ่าอันเดจ่อ

0: เนี่ยที่กติมองจอมนองหมอเทชัวเปชเดยิงโป้รงละหเตียกีปอหือทั่วทุจิมองขนอยอยคอเปียตอมเชตอบีเป็นมองยอยหันนึงซื้อนึงเหล่าหอกันตูนอตัดเสยตลอเปชิมอลุเตชเฉยอยเปตูเทียชิมวนเตอร์มองยอตอซึ่งตออูอยเปลีเชิดโตเคอร์โชช่วยยากันกืนเยลูเขาขอนอเชลอกู้ช่วยจาเดี๋ยวชีเป็นมองหอมั่วด้านหนึ่งมั่วหลุดท่าชอบกันกืออย่าอู้อย่านอว่าซึ่งมั่วยอดโหงเดียเต้นออีอย่าลีลวนเหลือหายหนึ่งขอนอกู้เป่าตอเตียเป็นมองกู้ยาอีหายหนึ่งซื้อหนึ่งเหล่ารอหลินเต้เครื่องเก่าเชิดโตแต่ละนอเทียสะกอบเป็นมองชี้ชอบเป่าหือมองเตจูจีเชก่อทรงมีสุจิมงจะอียาเจิดสาล้วนเหลือให้หนึ่งสุรีเตกังต้านยาโกล่นยาลยสีโซกึมลงเลเลเตนอปวลังม่วนเยลูหายยอดตะโหติชีหายคิริกังกังยาอียาสุจิจวยังเดเป็นมงชิวเกลอเจเทียจังชีวกะลีเกจัยตะโหเต้นตังปล้อนตังตัวเต่าติชีชุสังกังโตมัวหล่ออวอีคอปวพังตีเขอเลยสัญลักษณ์ตรงมองเคลียโตที่หนึ่งโตป้อเตียยอมมองลีตั้งตัวปวดพังเดลิเตเราถามมาตรงที่กังกู้เสียเจตาโตลังกุตีเมื่อเกะท่องเสียกงจุยโอเคไปกู้กังเมื่ออิงเรลูเตียอีลังป้าเกาลังจุยเตาแต่สีเกาลังป้าอีลังมาป้าเตาเดี๋ยวชีเป้ตักนอกู้ใส่ตัวเตียอีลังป้าเตาชีตัวลังหล่อกู้ยังย่ออีลังชัวตาเตาตัวลังชัวละขณะยาถามินชีเตลีลวกเปียช่อกังกือเดือดตากังมงวิเตลอีเชียถาเตียช่างถูตัวกุฏิยาชัวตัวลูตราหล่อเจโอเคเดี๋ยวชีวีตักนออีลังมุญยตัวอีคอเนี่ยมั่วเนี่ยลีฮอลือจิมัวชิเฮอร์ตัวมุกงชัวโอเคเทตโตเตอร์ชุยลอมัวโตลุตาเตอร์ซีโตอิลุเตายาเจเจโรอิตุชัวซื้อเจกุนรอทันทอโตลุตาลายาโตนตีเดลเลนะที่ยังปอดโตเตียโตใจที่ชีเทตโตจัววยังอยากลีเปปอดยอดโตนิฮุตตาชินอเตียยาเปตักกังยาหมดตรงตีเทียรู้ตกังนะจอมลมชัวเก็บปอหือสู้จีกูยาเปยโยตเคยโยตเกิดเทียที่โยจุผลิตแล้วยาอัวเตจีเจโตเปโตชีโตเชวเทียโตโมอของลาลัวโตอีจามสปอหือจัวกับโตกูยาเฉดโยจุเกิดโยจุชีเพียงสู้จีเกเจเกเจนเดเปลูลาฟาจุยสิริเตตุนสายลุทิเจชัวโตจงเพียงโตชาลีกูอยู่จู่เมื่อเกะควรเสียนทอดโตจ้อเนี่ยนุชพลีโตตุนเดียจียอมสักตัดโตเสียนชีลีฮานอตุเกะอยู่จู่ลีซังเกะเตียกับเป้ากับเจอดวนเดียอยู่โตสีอยู่ลู่ปังสือลาฟ้าจุยอีอัวเตียจงเจอจ้าจินจู่โตหลอกูให้ใหญ่ขอจงชาจังจังอยากเตะโตจ้อกั้งต้านยาลอสีอัวสู้จีเพียงโตตีหนึ่งโตใช้โตชัวโตปอสุยาลีฮานออยู่อัวโตกู้ยันเจโตลงกาตั้งจ่าหูเจจ่อไฮเกลีจอเดจวนเดแซงเกจีหลงหนึ่งตุเจอชัวกั้งต้านยาสีโซเลเลเจอฟ้าสู้จีเดอเป็นห้องอยู่โตอัวตูนเดาเธอสุยาที่อยู่ชื่อชีหมดจังเต่า
1: จงลงมาที่ชัวเฉดอชาลูท่าให้จอดเราเกจปอฟื้นจูจีเกจะรักขวาหลอนเตตุติเรากวดเหล่าเฉดกูต่ำลงตาทอมลาวะที่จะเชียเตียเปเนียสิกิตินึงจ่าเฉดอลอยยาเต่าชีเจ้าเหล่ามูชีเจ้าเขาจวดเปเตจูจีเกจะรักขวาเชื่อซึ่งยอดจนเตกูยอดเปจอหลัวยอดเราซึ่งชอเชียเนียนุตาชินอจริงจริงมายาเปจอยอดเรายาหอนจงหนอยาจอฝั่งอจิเป้าซาโตเปเตจูจีเกจะรักขวาเต้าเกินเก่าลีแหละตึกจะให้ยาเตยะจูจีเกจะรักขวาเนื้อเนื้อดาจีฝั่งเต้าเตยะจูจีเกจะรักขวาเกฐานนั่งใหญ่ซื้อหล่อเตยเราตึกจิเป้าแหละเป้าลอยจวยยาจอเหล่า cho ua bó ta lọ y bồn dì sáng rào lọ, lọ sư yà lọ yà tọ xế lọ sư. Họ biết cho lùa nhớ trò nẹ nu tại sư nọ, ua yà tọ sáng sợ dù nhớ trò hồn rong nọ chế. Trâu xa chậu phần của cô yà cho chú bao lạ. Họ nói yà ít họ ua bế yà trụ tàu sư cho lọ mô kì chua bỏ phự bế tê chú chì kì cha đá khóa. Yà hãy tìa bên mùn trò phần nâng chông nhò e bế chì lì.

ไอ้เตอตรงตัวสีเปลไอ้เนี่ยนะตู่ตือชอตัวบังอู่ไอ้ตัวพี่ตื้อตีไอ้เจ้าเนี่ยด่าดังเราว่าอีชาหนังเราตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนวดขวาด่าเต้าเนี่ยอีอ๋อลีมาใช้เนี่ยตั้งจ้าจะจีลีนู้อื้อด่าดังรอชีเต้าไอ้อื้อนี่โตเช่นอยู่จอมูคือเนี่ยกูเทียจงจูนอจงพัวไอ้อื้อเต้าจงตัวสีเปล่าไอ้อื้อนี่หน้าตู่ตื้อตีตัวบงอูไอ้ตัวผีตื้อชอไอ้เจ้าอื้อนี่ด่าดังรอว่าอีชาหนังเราตัวตาลีนอเลยรอจะจังรงรงลีหนวดขวาด่าเต้าเนี่ยอีอ๋อมอมาใช้เนี่ยตั้งจ้าย่าดูมาใช้เนี่ยตั้งจ้าจะจีลีนู้อื้อด่าดังรอชีเต้าไว้อื้อนี่จ่ออื้อตู้ตัวใช้หมอเตะกันมัวอือได้เตะเตะลู่เลี้ยไอ้จีนใช้ตู้จ่อต่อมัวตัวตูดาชาไอ้อภิชงตัวต่อกันน้อยอือเตะเลียเตะเตะ

0: จะตูกว่าปอจะตูกว่านาลอเตนอเตจื้อแล้วเนี่ยมัวตูชีกาชีรงลอโตอื้อเจ้าเวตูมเลเจตื้อละลาหมอนอยู่ยังเจ้าโจไปนอเวตูปอคือเจตื้อลาหมอนอยู่ยังมัวเจ้ามัวตัวโตไปนาลออื้อนี่ลออยู่มัวตูเทตูเลยมัวใช้เอมัวเนี่ยอีเชื่อเจตูไงเปิ้ลนี่ยงยงสื่อลีก่อมัวอีเชื่อเจตูจอนี่ยงยงสื่อลีกุนชายอื้อนี่ว่าเชื่อดูเดตูเลยอื้อตูเทอื้อใช้เอนี่น้องก่อตื้อเหล่าลีก่อป้าไอ้กูตื้อเหล่าตัวจงลีกูเชื่อเหล่าเจ๊เจ๊อื้อเตะตู้ไอ้หนึ่งมาลีเชื่อเหล่าว่าตู้จ่อไอ้อื้อเตะใช่เหล่าตัวมาลีเชื่อเหล่าว่าตู้กามาใช่เนี่ยตั้งจ้าเยอะเยอะตู้มาใช่เนี่ยตั้งเจ้าเอ๋ยลีนู้อื้อด่าดังลอชีเต้าไอ้อื้อนี่จ่ออื้อตู้ตัวใช่หมอเต็งเอ๋ยมัวอื้อได้ตีเตี้ยตีลูเลี้ยอีจีนใช่ตู้ด่าช้าลอตู้จ่อต่อไอ้เจ้าอ้อปีชงตัวต่อกันน้องไอ้อื้อเตี้ยเลี้ยเตี้ยตีเนี่ยเจ้าตู้กว่านั้นจ่อตู้กว่าป่อลอเตี้ยน้อเตี้ยจื้อเลยเนี่ยมัวตู้ชี้กาชี้ยงลอจ่ออื้อเต้าไอ้ตู้เล็ดตูปะคือเจตื้อนะมอญูยงมัวเจ้ามัวตัวจ้าเป็นนะไอตูมเลเจตื้อนะมอญูยงเจ้าจ้าเป็นนอลอื้อนี่ลออยู่มัวตูเทียตูเลยมัวใช่เอมัวเนี่ยอีนู่ก็เหล่าลีก็ป้าไอกูเหล่าตัวจงลีกูเชื่อเจนอื้อเตตูไอมาเชื่อเหล่าว่าตูกันไอเตใช่มาลีเชื่อเหล่าว่าตูจ่อเจยงรู้ละสังสาวสีเดิมลงเจ้าสีเนี่ยตั้งจ้านี่น้องก่อตื้อเหล่าลีก่อพ่อไอ้กูตื้อเหล่าตัวจงลีกูเชื่อเหล่าเจ้าอื้อว่าอีเชียงไอ้ล้อรอเตะตู้เตะใช้เตะว่าเตะเจ้าไอ้เชื่อเหล่าตัวเต้าหน่อเจ้าเนี่ยย้อมว่าอีข้อจ่อเหล่าว่าอยู่เบ้ไอ้ย่าตู้จีเจ้าสาเจชอเลว่าเต้าหน่อไอเลปะปูหล่าโตอยู่เคเจตูเชื่อหลวน้อย
1: ตัวละตัวตัวสต้องจัวกูพอตาเตียละจอจ่าคือเชียตัวนี้ฉันได้ตำลองตาทำมลว่าที่เจเชียเตียโยจิกิลาเชียจินเต้าละจับปูโตเปชดาเนี่ยตรงตัวสต้องจัวเป็นมังสุจิเกจนาขวานุหน่อตัวละตัวตัวสต้องจัวกูพอตาเตียจะเกลูจะหายย่อเกจีเก่งก็เกชิลูชิปานแต่เป็นให้นึงกูปอตอยเตียลอดลอเทียมูตอรงเกินเกาหลีแต่ชีลอดจะจอเนียนู้แต่ชีนอรงเกาหลีจะเก๋คือนอคือเห่าหนึ่งย่อยู่สู่ตัวจะเก๋คือนอคือเห่าสวนนู้รงเกาหลีตีอยู่สู่ตัวนี่จอเนียนู้แต่ชีนอจะเก๋รู้แต่เป๊ะเสด็จรงเกาหลีหนึ่งจีจัวอยู่สู่มูลาตัวมัวเรากูรงเกาหลีจีซาลู่ตัวนั่งจอเนี่ยตัวนั่งจอดเนี่ยลอยรงกอลีจีชัวฟื้นจอดนั่งมัวเนี่ยอวมูจอดลีเนี่ยจอดกะจอดเกย์จีรงลียันตุกุกะเท่าอีเตเนี่ยเตจีมัวอีพลนอมาตัวเชิงเจมัวอีขอเฮาหลือชี้เฮาหลือหญ้าย่ออีเตงโกหูมาตัวเชิงป้าเชิงเปอร์ตัวชี้ป้าลัวๆเฮาหลือเนี่ยนู้แต่ชินอเกย์เจ้าน้อเจ้าอวชี้จ๋าจ๋ามูได้เคิงเก่ายาลินตาเป็นเนี่ยสิกติจาชดาใจย้อนย้อนตรอกตือหล่อเป้เยต่อชี้เจ้าโมเกชิลูโอลิจาก็เป็นสักเกชิลูล่อล้อมลายาตันเดจอมลงมาเทชัวชดาตัวละตัวนู้สต้องจัวกุยอลามุจออีชากังวายาหายใจเจ้าจีโมกือโมตีมูเกินเต้าเกินดาหล่อเกิดจีเต่าจะหล่อจอปูตอนเนชดาตอมลงยาลินจีนอมเป้หาชี้เจ้าละมุมลงจากกังนาโอเค

0: รายการวัฒนธรรมสังคมรายการกีนี้ที่กายเล่ากายเป็นตูนวัฒนธรรมฤทธิ์ของปะพินีเดะบึงเผาเลียนจุ่มจุ่มมือเศร้าตั้งดะ5โมงครึ่งรอด6โมงดาวิทยุสรงเสียงเดะสาดลาวระบบ AM 567เมกะเฮิร์ตซ์
1: เอกุงเอกางอันอาอันรมางมาคนาลเวียกเดโลจุมลอจุมกนสมไมเลสมไมเลยงมาไตแฮมบึงบอเมื่อมยังซึ่งรักแพงกายบุบยอดามือสกีนี้ก็มือกาเมารับไข่เคลื่อน15กัมเคลื่อนมวยกัลเปืองกัมมงกัลนึมระไวสง่ามง10ยงมาไตแฮมโฮยก็มือเสามือที่เสาหกบาร์กัลตอลเสาหกมือบาร์กัลตอลมงกัญญาหรือมงเก้ามงกายนี่แหละนึมกับบาร์บันบาร์กัลตอลกายบุบโยโยสรวดมือสกีรายการฮัลโหลกมูอีก็เมื่อรายการวัฒนธรรมสังคมจึมมือเศร้าโยสรวดเหมือนดอกเกอร์ก็กลายบึบกับรายการกีรายการกีนี้ก็กลายเล่าเรื่องวัฒนธรรมเรื่องฤทธิ์เรื่องคองอดิตละเผาบุดีนี่อีก็เล่าเรื่องวัฒนธรรมฤทธิ์ของปะพีนี่เล่าเรื่องมือเรื่องยามเดะเผากุมุอีรายการเดอีก็น้องอาแนวมวลแนวดอมกลายพระกายเปยเยอะยอจรอยงมาไตแฮมอีเบือนเดเมจเบือนเดมยังดามือสกีนี่ก็จะกายเรามือกายเรามือแถมสามมือเด็กกระมู่ในบางตังมือมือสมือกอบมือมือมวยมงในอาณามือกอบหูมวยกอบนี่อันจะเรามะมือก่อนมือรำลางมือนี่เสียเวลานามมือมือเฮดังกอบยอจะกลายเล่ากลายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเบือนได้ไม่เต็มยังกาลจิมยังกันนี้อีกลายมวนๆดอมๆกับรายการอีกาล
2: กลุดโอ้ยรักเรื่องตั้งแต่บุบไอ้ดูลมบ่รักเรื่องตั้งแต่กูนแต่เออฮะคอมเพล็กคอมสิบุญไอ้แสงdat kom ngu nyu erun we rak kom lek kwen ayo tredu ay yo oy oy oy oy dat tam po tiu ta mo we rak we lut oyเปิดมาจีรับยออเดรับยอยอบุจัดก็เปิดยอตรดูดั่งเด็ดดั่งปอรดากีเต็นนารับเปิดมาจีตอนยอ

น้ำฟังโอสาลาเทกเจ้ากันเจ้าแก้วลุนเฮ้ยฟัดบึบโซจิ้มกินเต้าไอ้ตุลหมบ่แต่เป็นยองเป็นยองไอ้รักฟันโซจิ้มกินดิ

น้ำฟังเอกัดปุ๊บเด้อเด้อสอยจิ้งกีดอีลูนอาสกีดอกกะจิ้งอีดอาเด้อเด้อสอยจิ้งกีนางน้ำฟังเอกัดเล่นจิ้งโกเอจุ่มเท้าแก่สกีเอกัดเล่นจิ้งโกแล้ว

ตะเตะไว้ตุ่มจุ่มเจียงอริบะเอานางเฮ้ยระจะยังขึ้นเตะไว้ลูดนางรุ่มจุ่มเจียงอริบะอดีนอดีระจะยังขึ้นอดี

0: sụp tốt ôm đồng quang à ơi ơi à tết nhai ôm bót đồng vỡ luôn à sụp tốt ôm đồng nhai à bằng hoàng thảo này hoài à, hay rốt ôi bó đạ cùng sụp tốt y vết đai bằng y à bằng hoàng thảo này hoài à, có rốt ôi luôn tạ đẹp sụp tốt y tẻ mọc tông bơ ơi rạc hò chúng cô cao sĩ kì ạ đê phân gia độc sư nguồn phân gia độc ạ đê xuân huyên ạ ạ ạ lùng gọi huân huân ạ ý hồi ơi ơi không rọt bệ vang kì ơi rạc hồi ạ đê phân bập nèo sư nguồn ơi ơi xin mòn rành chim cô chẳng lỡ hòe hòe xích tí chẳng chẳng khảo áo kim mù lò phơ hòe sao phía chẳng áo lương nhỏ y lút hòe hòe chặt phải lỡ viêng ạt đi đã để bụi chất bởi lửa vang thế ơi nàng hơi ô ơi ơi ơi nằm mẹ rất kia ô bằng ghi mà một chế mạnh rất sẽ cho sân chế mạnh thế ơi ạ trật đù rắc con càng sắp mai ạ đi
1: ประเทศลาวเลือกลองเลือกเหนื่อมเหมือนเมื่อจอภาพแต่งกองประสุมเล่าประกายสนธิสัญญาเล่ารอดซึ่งเกิดห้ามระเบิดลูกหวานรอบเวียนกะเปะเพื่อแต่งเวียกโรมกับกู้โรมเวียกดะซึ่งฮัดเรียดประมันโรมยอตึมเบาะซึ่งเตะเหนื่อมเพราะแต่งตังเวียกสนธิสัญญาหลับกีอันเบื่อนยอมซึ่งกะอุ่นไว้กนลาวจึ้มกนโรมเยาะเมื่อเจ้าภาพสึงเลอะซึมดอดแขกมานแขกเมืองจีกูดโรมกองประสุมตั้งดามือที13จอรอมือที18มง9 12026โรมเยาะเมื่อเจ้าการ
2: อัปเยอเติมคังเวอันยงมาตะแฮมอีเบื่อเนื้อม่วนๆดำดอมรำเยาะเยาะสรวดมือสกีตัวยออีไกเล่าเรื่องมือการยงมาตะแฮมเล่าเรื่องมือเดะเผากมุอีมังตั้งมือกมือรอดมือกมือดังกอยกอบเมื่อนดอกดามือสกีอันจิไลมือสกีนี่ก็มือกัดมามือนี่มือกัดก่อนมือมือเปล่าลำลางมือนี่มือพื้นได้ร่วมย่อแล้วมือกัดเปล่าบืนได้สีบังหรือปึงกี้ก็มือสีกดสีร่วงสีเต่าสีกาสีกาบย่อแนวนี้ไหนอยู่มาแต่แฮมจิกายเล่าสาบังตังมือกระมือมือกระมืออีก็มือสีกาบนี่แหละยงมาแต่แฮมอีตั้งดามือสีกาบเกลูดก็ลูดมือสีกาตั้งก็ตั้งมือสีกาบอันตั้งนี่มึงเล่าตั้งดากาบรับระวายมึงปลึกกัดกดร่วงเต่ากาก็เมื่อสึงซึดมัดกี้นี่ก่อนมือบางตั้งดะเจอเปล่าหนีเมาซีเสือสง่าหมดสันเราเซ็ดเกอร์ก่อนมือนี่12มือสิบสองสึงมือโหดมามือนี่สิบสึงมือเหมือนกาบรับระวายมึงปลึกกัดกดร่วงเต่ากาหัวไก่กอบเซสิกาบแทมกาบรับระวายมึงปลึกกัดกดร่วงเต่ากาหัวไก่กอบสิกาเกมือแนวกะนี้อันมือมามือบูดก่อนมือนี้ต้องรอดเกือกาลดังมือชื่อย้อนแนวกี้นี้มามือกับก้อนมือก็จีบิทึกย่อเลยอัมเมอร์ซากุญสบังตั้งดะกาบเจอรอด ก้าเร่าและจะกายมือกับเจอเหมือนใบมือยอดสาก่อนมือนี่อ่ะ12ซึ่งมือนี่อ่ะมวยกันบาดซึ่งมือเหมือนเจอเปล่าหนี้เมาซี่เสือสง่ามดสันเราเซ็ดเกอร์นี่ก็เมื่อแนวก็นี่โอ้โหก็เบื่อนเดต่ออันต่อแล้วก็ยักมือก็บังแล้วก็ต่อเจอนี่แหละกอบแล้วก็ตั้งเมเจอเปล่าหนีเมาซีเสือสง่ามดสันเราเซ็ดเกอร์รอดเกอร์แล้วก็ตั้งเจอแถมก็เมื่อแนวก็นี่ก็จีไล่อันยกมาแต่แฮมอีเบือนเดทำยังหุ่ยประจื้ออันรีสามามือนี่สิบมือกอบในก่อนมือนี่ก็จีไปกอบนำก็จียอยอดึงนี่นี่แหละกาลก็จีกายกอบมากาบเจอเหมือนมั่งนี่จีเสียเวลาบาร์มงเสียเวลาบาร์มงก็ดึงกอบเมื่อดอกกาบเจอรับเปล่าระวายนี่มึงเมาปลึกซีกัดเสือกดสงาร่วงมุดเต่าสันกาเรากาบเซ็ดรับเกอระวายเจอมึงเปล่าปลึกนี้กัดเมากดซีร่วงเสือเต่าสงากามุดกาบสันรับเราระวายเซ็ดมึงเกอปลึกเจอกัดเปล่ากดหนีร่วงเมาเต่าซีกาเสือกับสง่ารับมดระวายสันร่วงเปล่าเต่าหนีกาเมากับซีรับเสือระวายสง่ามึงมดปลึกสันกัดเรากดเสร็จร่วงเกอเต่าเจอกาเปล่ากับหนีรับเมาระวายซีมึงซื้อปลึกสง่ากัดมดกดสันร่วงเราเต่าเซ็ดกาเกอหอยดึงจีกายกอบไอ้กับเจอนี่ก็เมื่อแนวก็นี่เสียเวลานี่โอ้มากมือสมควรรกสิบมือหนึ่งกายกอบกับเจอกี่ก็เล่าเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อยู่มาตะแฮมเล่าเรื่องมือเรื่องยามกี่ก็มือเล่าเรื่องโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ก็เล่าเรื่องมือเรื่องยามเรื่องวินาทีเล่าเรื่องนาทีเล่าเรื่องสมองเล่าเรื่องมือเล่าเรื่องมงเล่าเรื่องนุ่มก็มุนเวียนรอดยามก็ก่อไก่กอบกอบแล้วก็ย่อก็เมื่อแนวก็นี่โลกหน่วยกี้นี่ยัดเดียงนี่แหละในมอนกึมเวรนี่ก็เมื่อมงกับมัดบริกับสรมิงเนี่ยโลกนี่ก็มูนก็เวียนย่องนี่ประเทศนี่ก็ยัดเดียงยัดกล้วยอมโลกอีกีนี่ก็เหมือนกับล้อกุนดีล้อกุนดีนี่อม 70% อัมปูร์อารมฮีอาจอางอา30%หน่วยโลกก็เหมือนย่อในโลกในอมก็ 70% และนี่ก็มือประเตมือกลางมือสรีมือยืนมือกลัวมือลาดย้อนนี่แหละหากายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเบือนในเนื่องกายเล่าอันเนื่องเพื่อกนจูเนื่องกนอําจูเนื่องนี่ก็อํายารเมื่อดาเลิงดารายคุสุกดิมนรีสรเมื่อนี่คุสุกก็อําดาเนื่องรินําเมื่อนะเราเรื่องไล่มือไล่ยามเดี๋ยวเผากมูอีแกรมมากจะมือกี้นี่ก็รังแกะเราเรื่องปฏิทินเมื่อกุนมอกเดี๋ยวปฏิทินนี่แหละเมื่อกุนมอกเดี๋ยวไล่มือไล่ยามเวลาก็มือเลอะมือก็มือเลอะนะเหมือนดอกโคโซกนี่ก็อำเนื่องเหมือนดอกบอนี่ลางกุนก็โทรศัพท์ยอมมาดามือสกีนี่จิยอครอกมุนเบือนเรือโคศกเอ่ยเลือเรือหรืออำเรือหรืออำเลือสกีจิแวดลดเอ่ยจิเลือเรือโคศกหรืออำเลือมอนรีสรเมอร์นี่ เดอาแพนแล้วจิมานกุสุกอันกุสุกเราซอโอสกีอําเลอในคือกะจีคัดดักลองมองอรยามเดบึงบ่คือมื้อแนวกะนี้มอนรีสรมือนี่บ่กุจิตกจิแตงมือกะมื้อก็เคลื่อนกะบ่นี่แหละมาเฒ่าแก่แง่ย่อลยัดเลขเกยบ่นี้ก็จะกุนนึงอันกุนนึงสรมือนี่ยัดมวยกุ้งนี่โอ้ก็ลํามากในเล่าเรื่องมือเรื่องยามเล่าเรื่องโหราศาสตร์งี้นี่จะเบือนได้เฮียนเฮียนงี้คืออําเภอสางมง่วยเฮียนนึงเลอะประเวยซึ่งอํานึงนึงไล่มือไล่ยามยอดสาก็เหมือนกับปฏิทินเดสากลนี่แหละปฏิทินเดสากลนี่เมื่ออาทิตย์เมื่ออาเจ็ดมือมือสีจันทร์สีอังคารสีพุธสีพฤหัสสีศุกร์สีเสาร์สีอาทิตย์แน่อาเจ็ดมือห้วยนอก็กอบและนี่ก็น้องมือที่แน่มือที่หนึ่งมือที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบจนรอดมือที่สามสิบบางมงก็ลุยสามสิบเอ็ดกนี่ก็มือโหราศาสตร์ก็เมื่อการคิดไหลมือยามเหมือนอยู่ก็เมื่อการงมง่วยลางคนสายแยงมือแยงยามก็เมื่อการงมง่วยเมื่อเดจูนึงจูนึงสามือกี้นี่ก็เมื่อมือเมื่อมอนรีสมือแล้วนี่แหละก็เลือกเมื่อสาโอก็นี่ก็เมื่อมอดูมอเดาจะแยงมอดูมอเดาก็อําเลือกอําทะเลยก็อําเกลยเมื่อดอกแย่นอดื่มพุทธก็กันไล่เหมือนยอก็หมู่ดีก็มองก็เผากะบังก็เหมือนยอแล้วเรื่องการไล่กี่ไหนมวยมือนี่ห้ายามยกมาแต่แหมอายามเลจิบาอายามบาบาแล้วก็อายามสะกะจีเลสงีตะเกรงสงีโอ้ก็ยามจิบัวยอจนรอดยำอุ่นนี่แหละประเสื่อมครอบห้ายำตั้งนี้ย่อรอดบ้ายำประเสื่อมนี่ตั้งเกลงิ่งย่อจนรอดย่อสรวดปึงกี้นี่ก็ห้ายำเหมือนย่อตั้งร่มสาวสี่โยโมงในอาสิบยำมอนรีสเมือมือเมในจิกายกอยเล่ากายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเนืองมอนรีสเมือก็จุดีอันบึงบ่อนี่ยังหัวจุดอุ่นเงมืออัมรีถูมานกุสุกแทมจิมอกอันเดเพื่อประชื่ออูนอากายมวนๆดอมๆกับรายการได้อีหอยดังไกลรวดย่อดะกันซึดรายการประยัวละ

รักเจ้าอีเอ้มมึงเราแนวกันนี่เด้เออแนวรักแนวแพงกี่กับมือแนวเลือแนวท่อนี่แหละยัดมือก็รักก็แพงก็แปลก็แยงย่ออามือก็จอยย่อยำจุยำวาดก็จอยย่อยำเบื่อยำมาก็พร้อมย่อเบื่อย่อมายำซื่นยำม้วนยำดอมก็พร้อมย่อเดม้วนเดซื่นเดดอมยำเวียกพร้อมย่อเดแตงยำจุยำวาดอ่อย่อเดแยงก็เมื่อแนวนี้แหละก่อนกุ้งก่อนกลางไออีพี่น้องย่อเราเรื่องปริเรื่องรายดาละยากีนี้ก็เมื่อมงสิบเรื่องกะมะกีนี่ก็จีก้อยงัดยูรงัดยูรและยงมาไตแฮมล่างทองทินล่างเขตก็เบือนเดบือมาเมแล้วเบือนมาประอึบแล้วเบือนเดบือมาตึมง่ายแล้วก็เลือกลองเลือกที่เยี่ยมพร้อมอากายมวนมวนดอมดอมแทมเวลาลุจมันเมื่อสมบราดเยาะมันนี่ครออันเอาเลือกจะเมื่อจึงกายเมื่อได้บึงบ่อเมื่อมยังจึมล่อจึมก้นซึมหมายเลย

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กม.และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสถานฟังเกี่ยวกับงานวางแสดงระบบตรงโซการผลิตสากลครั้งที่4ซึ่งจะนําเสนอสถานฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอสถานฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสําเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีน
1: คณะผู้แทนลาวเน้นใส่การหันข้อมูลวิทยาศาสตร์และการแจ้งเตือนภัยเป็นการปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติในภาคพื้นในระหว่างวันที่15-16ที่ผ่านมานี้ท่านนางแก้วจันทวีไซรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมโดยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติอาเซียนที่จัดขึ้นอยู่ประเทศฟิลิปปินส์โดยการเป็นประธานของท่านกิลเบอร์โตทีโอดอรูมุนยอดรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศฟิลิปปินส์ก่อนประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด250ท่านจาก11ประเทศอาเซียนคู่ร่วมงานขององค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมกองประชุมดำเนินไปภายใต้หัวข้อ20ปีของข้อตกลงอาเซียนเกี่ยวกับการคุ้มครองภัยพิบัติและการตอบโต้ซุกเซินสุกโยความหมายมั่นของสากลสู่อาเซียนที่มีความเข้มแข็งหลังปี2030จุดประสงค์หลักแม่นเพื่อทิศทางการปฏิบัติงานใน3โครงเขตสำคัญคือการเล็งจัดตั้งปฏิบัติโครงการเหตุเวียกของสัญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองภัยพิบัติและการตอบโต้ฉุกเฉิน2026-2030การเสริมสร้างความรับผิดชอบการติดตามกวดกาและการเรียนรู้สำหรับความทนทานต่อภัยพิบัติการสร้างวาระความทนทานต่อภัยพิบัติของอาเซียนไปสู่ปี2030และต่อไปในกองประชุมบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันออกแถลงการเห็นดีสนับสนุนการเพิ่มทวีขอบการร่วมมือหอบด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมนี่ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการซีทิศทางเปลี่ยนผ่านจากการถ่าตอบโต้ไปสู่การป้องกันและฟื้นฟูให้ดีขึ้นโดยการนำใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัยในการวิเคราะห์และวางแผนหับมือล่วงหน้าในโอกาสนี้ท่านนางแก้วจันทวีไซได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนโดยเน้นใส่2โครงเขตบริมสิทธิ์คือเสริมสร้างความรู้ด้านความเสี่ยงและการตัดสินใจโดยอิงใส่หลักฐานต้องส่งเสริมการเข้าถึงและนำใส่ข้อมูลความเสี่ยงที่อิงใส่วิทยาศาสตร์เข้าในกระบวนการวางแผนพัฒนาการลงทุนการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการสร้างความเข้มแข็งในทุกของเขตหันเอาความรู้และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาเป็นการปฏิบัติงานล่วงหน้าเพิ่มทวีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแบบหอบด้านโดยเอาประชาชนเป็นกลางพร้อมทั้งยกความรู้ความสามารถในการเฮ็ดเวียกความกันในระดับภาคพื้นและการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการเข้าร่วมกองประชุมใหญ่แล้วท่านรองรัฐมนตรียังได้ให้เกียรติพบปะแลกเปลี่ยนการร่วมมือ2ฝ่ายกับองค์การลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติสากลและองค์การตอบโต้ภัยพิบัติอาเซียนเพื่อเสริมสร้างการพัวพันและญาติแยงการร่วมมือในต่อหน้า
0: เมื่อผู้ดุลมณีพานคำละวันจันทละวันประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมคณะน้ำกระแดงและซีกวงเดือนแดงอาซีตะวันออกเสียงใต้ครั้งที่23พร้อมด้วยกองประชุมปิ่นอ้อมที่นครย่างกุ้งประเทศเมียนมากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อความสามัคคีในเวียกงานมนุษยธรรมเพื่อเสริมสร้างอนาคตที่ดีโดยการเป็นเจ้าภาพขององค์การกระแดงเมียนมาซึ่งมีคณะนำองค์การกระแดงและซีกวงเดือนแดงจาก11ประเทศในภาคพื้นพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากอาเซียนคณะกรรมการกระแดงสากลและสหพันธ์กระแดงและซีกวงเดือนแดงสากลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง กองประชุมได้ทบทวนคืนความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติคำมั่นสัญญาตามแถลงการกองประชุมในปีผ่านมาพร้อมทางปรึกษาหรือปัญหาสําคัญต่างๆของเวียกงานมนุษยธรรมในภาคพื้นเป็นต้นการพบปะร่วมมือระหว่างสหพันธ์กาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลและอาเซียนการรับมือกับภัยพิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้เกมความพร้อมเพื่อร่วมกันรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศกฎหมายและบุคลากรการส่งเสริมกฎหมายมนุษยธรรมสากลการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาสาสมัครไว้หนุ่มการส่งเสริมผู้นำเพศหญิงและการเสริมขยายความสามัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวในโอกาสนี้คณะผู้แทนลาวยังได้ร่วมเป็นเอกภาพและรับรองเอาแถลงการย่างกุ้ง2026ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าของบรรดากาแดงในภาคพื้นในตอนท้ายของประชุมยังได้มอบหน้าที่ให้องค์การกาแดงฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งที่24ในปี2027ต่อไป
1: กรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวร่วมกับกรมขนส่งทางบกแห่งราชอาณาจักรไทยจัดกองประชุมหารือเวียกงานขนส่งทางบกลาวไทยประจำปี2026ขึ้นในวันที่3กันยายน2026ที่หงแฮมภูแมนนครหลวงพะบางโดยมีทานจันทลาพิมมาจากหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของลาวและทานสรพงษ์ภัยทูลพงษ์อธิการบดีกรมการขนส่งทางบกแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยบรรดาแผนกการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามประเพณีการหัวเมืองลาวไทยในการผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมเพื่อเสริมขยายและส่งเสริมการหัวเมืองด้านการขนส่งทางบกระหว่าง2ประเทศให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหัวเมืองด้านนี้มีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของลาวไทยโดยมุ่งให้การเดินทางและการขนส่งข้ามแดนมีความสะดวกลงเรียนและมีประสิทธิผลเนื่องในสำคัญของกองประชุมแม่นการทบทวนคืนความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติตามบทบันทึกกองประชุมเวียกงานขนส่งทางบกลาวไทยประจำปี2025โดยทั้ง2ฝ่ายจะร่วมกันประเมินผลทบทวนบรรดามาตรการที่ได้ตกลงร่วมกันพร้อมทางพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องที่ยังคงค้างพร้อมนี้กองประชุมก็ได้รับฟังรายงานความคืบหน้าจากกองเลขาของ2ฝ่ายเกี่ยวกับการกักเก็บเนื้อในสำหรับกองประชุมและการร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนทัศนะต่อบรรดาหัวข้อสำคัญด้านการขนส่งทางบกสำหรับเวียกงานอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งโดยสาร2ฝ่ายจะทบทวนการให้บริการรถประจำทางการเสนอเส้นทางแล่นรถโดยสารและผลการสำรวจเส้นทางแล่นรถโดยสารห่วมลาวไทยพร้อมทางพิจารณาการปรับปรุงระบบและมาตรการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศขณะเดียวกันด้านการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ากองประชุมได้พิจารณารายงานความคืบหน้าของบรรดามาตรการด้านการขนส่งสินค้ารวมถึงความคืบหน้าในการผ่านขยายนิติกรรมและระเบียบการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้าทางบกลาวไทยมีความสะดวกลงเรียนและว่องไวยิ่งขึ้นกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาความกันเพื่อกระเกียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขนส่งทางบกลาวไทยในต่อหน้าโดยมุ่งเสริมสร้างให้2ประเทศเป็นกู่ห่วมมือสำคัญในการขับเคลื่อนเวียกงานขนส่งทางบกให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้กองประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดวันและสถานที่ที่จัดกองประชุมปรึกษาหารือเวียกงานขนส่งทางบกลาวไทยในครั้งต่อไป
0: เมื่อผู้ดำเนินมานี้ศูนย์สถิติแห่งชาติกระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมทางไกลเกี่ยวกับเวียกงานอนุกรรมการเวียกงานแผนการและการประสานงานของคณะกรรมการสถิติอาเซียนครั้งที่32อยู่หงแฮมคลาวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์ในกองประชุมบรรดาประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นภายใต้3หัวข้อสำคัญคือการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสถิติอาเซียน2026-2030พร้อมทั้งติดตามตัวชี้วัดการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติ เวียกงานในระยะผ่านมาทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมและการส่งเสริมการร่วมมือกับโครงความพัฒนาและองค์การจัดตั้งสากลสรุปสังรวมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสถิติอาเซียนและบรรดาหน่วยงานในศูนย์สถิติแห่งชาติเพื่อประเมินตีราคาทบทวนบทเรียนและสังรวมบรรดาข้อเสนอเข้าในกองประชุมคณะกรรมการสถิติอาเซียนครั้งที่16ที่จะจัดขึ้นอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ในไวนี้พร้อมเดียวกันนี้ยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการสนองข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการติดตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และวัฒนธรรมสังคมอาเซียนซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนจัดตั้งปฏิบัติของคณะกรรมการสถิติอาเซียนในระยะปี2026หา2030การประเมินและห่างแผนงานประจำปี2027ได้ทบทวนการสร้างขีดความสามารถและการประเมินมาตรฐานทางด้านสถิติ
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายผู้ประกอบการแม่หญิงอาเซียนประจำปี2026-2027และเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมพร้อมพิธีมอบรางวัลอาเวนประจำปี2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนตุลาคม2026นี้การที่ลาวได้รับหน้าที่ในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมทางแห่งของผู้ประกอบการแม่หญิงลาวและเสริมสร้างการร่วมมือระหว่างธุรกิจที่นำพาโดยแม่หญิงในภาคพื้นโดยกำหนด3เวียกงานบริมสิทธิ์คือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การสมาชิกในแต่ละประเทศและเครือข่ายธุรกิจในภาคพื้นการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการแม่หญิงเข้าถึงตลาดแหล่งทุนและการลงทุนการส่งเสริมการหันเป็นดิจิตอลและเพิ่มการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่นำพาโดยแม่หญิงอาเว่นจะสุ่มใส่การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมให้แก่แม่หญิงโดยเน้นการเสื่อมโยงกับตลาดภาคพื้นนักลงทุนและผู้ร่วมธุรกิจเคียงคู่กับการส่งเสริมการนำใช้เครื่องมือดิจิตอลและสนับสนุนสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปจะให้ทานมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับงานวางแสดงระบบตรงโซการผลิตสากลครั้งที่4ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ยจาก85ประเทศและภาคพื้นพร้อมเดียวกันนี้ยังมีคณะนําจากหลายประเทศในทั่วโลกเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ยกระดับตองโซเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะสร้างเขตเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นครั้งทําอิฐและได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจการค้าหลายกว่า60กิจกรรมซึ่งได้มีการนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบการนําใช้ใหม่หลายกว่า160รายการสิ่งดังกล่าวได้ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการนําใช้ผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ที่มีคุณภาพช่วยรักษาความมั่นคงและความคล่องตัวของระบบตองโซอุตสาหกรรมและการสนองอุปกรณ์ตองโซการผลิตในทั่วโลกในสายสุขยุ่งส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและร่วมกันพัฒนาที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ในระยะการจัดงานดังกล่าวท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เข้าร่วมและมีคำเห็นในกองประชุมสุดยอดการค้าการลงทุน1แล้ว1เส้นทางภายใต้การเป็นประธานของท่านเหลินหงปินประธานสภาส่งเสริมการค้าสากลจีนซึ่งท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ได้เน้นหนักการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยนำไส้ทางแห้งของแต่ละประเทศอุดหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์พร้อมเดียวกันนั้นได้นำเสนอคำเห็นใน4จุดคือส่งเสริมให้มีการผัดเปลี่ยนจากการเชื่อมโยงแบบพื้นฐานโครงล่างไปสู่การเชื่อมต่อการสนองตรงโซการผลิตร่วมกันสุขยุปปุ่งแล้วทางขนส่งสินค้าไปสู่แล้วทางการขยายอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจร่วมกันเคียงคู่กับการค้าแบบดั้งเดิมสุขยุส่งเสริมการค้าดิจิตอลอัจฉริยะให้มีความสะดวกว่องไวและควรสุขยุส่งเสริมการร่วมมือให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ยืนยงและมั่นคงสำหรับลาวแม้นมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารพลังงานใหม่และสร้างตรงโซกการสนองการผลิตในทุกแขนงการเพื่อเสื่อมยงเสื่อมจอดกับสากลพร้อมการพัฒนาและสร้างความพังมีร่วมกันแบบยืนยงที่ท่านหาฟังผ่านไปนั่นแม่นงานวางแสดงระบบตรงโซการผลิตสากลครั้งที่4ซึ่งนำมาเสนอสุดานฟังในระยะหอบหูเรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ใหม่เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงฮ้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันท์ฟังเกี่ยวกับคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนในระยะประชาคมอาเซียน

0: วันที่9กันยายน2506ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนทางเฉลิมไซโกมาซีทองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ภายใต้หัวข้อบริมสิทธิ์ส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงการเริ่มต้นบนเส้นทางสายใหม่โดยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดของท่านจอนลีกาจูหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนและมีการนำกันสูงต่างหน้าจากภาครัฐและภาคธุรกิจหลายกว่า80ประเทศและผู้เข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนในกองประชุมครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการได้ขึ้นกล่าวปราศัยในภาคพิธีเปิดโดยแสดงความสมเสยและติราคาสูงต่อผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองประชุมครั้งผ่านมาก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานต่างๆภายใต้ข้อริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางของจีนก็คือบทบาทและการประกอบส่วนที่สำคัญของฮ่องกงในฐานะเป็นผู้เสริมต่อพิเศษและผู้เพิ่มมูลค่าพิเศษแนะใส่สุขโยการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเสริมยงเสริมจอดพักพื้นสร้างเครือข่ายคู่ห่วมทางธุรกิจแบบเปิดกว้างกับพักพื้นและสากลพร้อมกันนี้ยังได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จอันพ้นเด่นของโครงการรถไฟลาวจีนนับตั้งแต่มีการเปิดนำไซอย่างเป็นทางการในปี2011ซึ่งได้ยกสูงสถานภาพของลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมโยงและเสื่อมจอดพักพื้นส่วนลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปสู่ตลาดสากลรวมทั้งส่งเสริมการไปมาหาสู่ของประชาชนและได้ประกอบส่วนสำคัญต่อการลดล้างความทุกข์ยากของประชาชนโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการยังได้กล่าวสนับสนุนต่อกับหัวข้อบริมสิทธิ์ของปีนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการหันเปลี่ยนการเป็นคู่หัวมือในภาคพื้นจากรูปแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมสีเขียวและสุขโยการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไปเคียงคู่กับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2006หา2030ของลาวแนใสบรรลุการจัดตั้งปฏิบัติ3คาดหมายสู่ส่วนคือการหันเปลี่ยนของลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลไปสู่การเป็นประเทศเสื่อมยงเสื่อมจอดพักพื้นและเป็นศูนย์กลางเสื่อมจอดด้านโลจิสติกรวมทั้งเสื่อมยงลาวเข้าในระบบตองโซการสนองในพักพื้นสุขโยการหันเป็นดิจิตอลและสุขโยความพยายามรวมของลาวในการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างโรงเรียนและยืนยงพร้อมกันนี้ยังได้สุขโยการหัวมือจากบรรดาประเทศคู่หัวมือ1แล้ว1เส้นทางและภาคธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในโครงเขตจุดสุ่มของลาวโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนท่องเที่ยวการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการเสื่อมโยงด้านดิจิตอลพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกสิกรรมแบบยืนยงในวันเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการยังได้พบปะสองฝ่ายกับท่านจอนลีกาชิวหัวหน้าคณะผู้บริหารประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันหัวมือสองฝ่ายเพื่อซอกหากระโอกาสในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในโครงเขตที่เป็นท่าแห้งและปัญหาที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันรวมทั้งทิศทางการหัวมือในต่อหน้านอกจากนี้ยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของนักธุรกิจฮ่องกงจำนวนหนึ่งและได้เข้าร่วมกิจกรรมปิ่นอ้อมเป็นต้นกองประชุมปรึกษาหารือภาคธุรกิจระหว่างลาวและฮ่องกงปี2006เพื่อส่งเสริมการร่วมมือด้านการลงทุนพลังงานสะอาดและการร่วมมือในโครงเขตการเงินของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายและได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารร่วมมือลาวฮ่องกงหลายฉบับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นคณะผู้แทนลาวสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมสุดยอด1แล้ว1เส้นทางฮ่องกงครั้งที่11ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของจีนซึ่งได้นำมาเสนอสุนันฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง2คือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศิหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: ส สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก่อนพักข่าวทั่วไปท่านผู้ฟังเวลา 6:30 ถึงเวลา 7:00 พวกเราจะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในแต่ละมื้อมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังในตอนเช้ามื้อนี้ก็เห็นว่าบรรยากาศ2-3 มื้อนี้ก็เห็นว่าฝนตกเนาะท่านผู้ฟังแล้วก่อนหน้านี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวจังได๋ก็อยากก็ให้รักษาสุขภาพในระยะนี้นํากันเนาะเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงก่อนสิเบิดฤดูฝนนี้ฝนมันก็สิมีตกแน่มีแห้งแน่บางมื้อก็แดดออกจ้าบางมื้อก็ฝนตกลิ้นแต่มื้อวันเสาร์ก็เห็นว่าต้นหัวแรงก็ฝนตกเนาะตอนเช้าเฮาคือกันก็เฮ็ดให้บรรยากาศอากาศสิก้าวเข้าสู่ฤดูแล้งละอากาศจะเริ่มเย็นแล้วเนาะท่านผู้ฟังไกรักษาสุขภาพนํากันบางท่านโดยเฉพาะก็เป็นผู้เฒ่าเด็กน้อยนี่แหละให้เอาใจใส่เรื่องการรักษาสุขภาพเพราะว่ามักเจ็บมักเป็นไดผู้เฒ่าเด็กน้อยนี่เจ็บเป็นง่ายตัวนี้เฮาก็ต้องได้เอาใจใส่ติดตามนํากันนอกจากนี้ก็เว้าเรื่องวัยหนุ่มก็คือกันเนาะพอเรื่องวัยหนุ่มนี่ก็สุขภาพก็ในระยะเดี๋ยวนี้ก็มีอาการเปลี่ยนแปลงบ่ว่าที่ว่าผู้ใดก็ว่าโอ้แค่ค่อยแข็งแฮงค่อยแข็งแฮงแต่เห็นของขาวๆนี่โอ้ไผเงียบแต่ไผเงียบหลายที่ว่านอนแล้วตื่นมาแล้วก็ยังหนุ่มๆอยู่ก็ตื่นมาแล้วก็เป็นเสียชีวิตตัวนี้นี่เป็นไผเงียบไผเงียบนี่มันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนี่แหละท่านผู้ฟังคันเว้าเรื่องการรักษาสุขภาพแล้วเฮาบ่ได้ฮู้ว่าภัยเงียบนี่สิเกิดขึ้นนําเฮาตอนใดตื่นมาถ้าว่ามีลมหายใจก็แปลว่าเฮายังดํารงชีวิตไปได้อยู่แต่เฮาบ่ฮู้เด้ว่าตื่นมาแล้วเฮาสิได้มีลมหายใจคือแน่ใดตัวนี้เฮาก็ต้องได้ใช้ชีวิตก็คือตื่นขึ้นมาถ้าว่าเฮายังมีลมหายใจเฮาก็ต้องนําใช้ชีวิตเฮาหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถเนาะอันนี้ก็แม่นเว้าเรื่องสุขภาพร่างกายนอกจากนี้ก็อากาศระยะนี้ก็มีทั้งอากาศเป็นแบบนี้และบ่ว่าแต่เป็นคนได้ทั้งสัตว์ก็คือกันก็คือในระยะนี้ก็อันพ้นเด่นเป็นพยาธิอหิวาหมูแอฟริกานี่แหละที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่ว่าหลายแขวงได้รับผลกระทบจากพยาธิระบาดดังกล่าวนี้เนาะบางแขวงก็บ่ได้พบเทื่อเพิ่นก็มีการเฝ้าระวังป้องกันบางแขวงที่ว่าเกิดการระบาดแล้วเพิ่นก็ติดตามเพื่อบ่ให้แพร่ลามทั่วแขวงหั่นแต่ว่าบ่แม่นว่าทั่วแขวงนี่เกิดได้แขวงได้เป็นเพิ่นก็จะหยุดยั้งยับยั้งไว้อยู่จักเมืองมีจักเมืองเพิ่นก็ยับยั้งเพื่อบ่ให้ระบาดเป็นวงกว้างเนาะแต่ว่าแขวงได้บ่เป็นแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่นํากันโดยเฉพาะกับผู้เลี้ยงนี่แหละประชาชนที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะกับแม่นหมูนี่แหละประเภทหมูนี่แหละในระยะนี้ที่มีการระบาดหลายเอาใจใส่ติดตามเบิ่งสุขภาพของหมูของสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเนาะถ้ามีอาการที่ผิดปกติให้หีบฮ้อนแจ้งทางสัตวแพทย์ก็คือเขี้ยวแยกหมูนี่ออกจากบ่อเลี้ยงที่ว่าอยู่ร่วมกันหั่นเขี้ยวแยกออกรถเนาะอันนี้ก็เป็นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นออกมาแจ้งการก็มีหลายแขวงอยู่6-7แขวงที่มีการระบาดนอกจากนั้นก็แขวงอื่นที่บ่มีการระบาดแต่ก็ต้องให้มีสติแล้วก็เฝ้าระวังติดตามไปนํากันแต่ว่าประชาชนก็บ่ให้ตื่นตกใจจนเกินไปที่ว่าโอ้การระบาดจังซี่บ่กล้ากินแหละซีนหมูนี่บ่กล้ากินซีนหมูนี่เพราะว่ามันเป็นพยาธิอาจจะเกิดเฮ็ดให้สุขภาพเฮาเป็นหยังได้อันนี้นี่แม่นขึ้นนําบุคคลที่ว่าบางเทื่อมีพยาธิติดตัวบ่รับประทานอาหารที่บ่สุกบ่โดยเฉพาะแม่นซีนหมูนี่ที่เอามานําใส่มาบริโภคนี่บ่สุกนี่ก็เป็นได้บ่ว่าแต่ว่าผู้ที่มีพยาธิประจําตัวผู้แข็งแรงถ้ากินซีนที่บ่สุกกะเป็นคือกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เนี่ยมันถ้าว่ามันสุกเฮ็ดอาหารให้มันสุกมันฮ้อนมันก็บ่เป็นหยังเพราะว่าพยาธินี่มันบ่ได้ติดต่อสู่คนเด้อมีแต่สัตว์ต่อสัตว์ก็คือหมูที่คือเป็นวัดแหละหมูเป็นวัดนี่แหละมันมาทางลมถ้าหมูเลี้ยงอยู่ใกล้ๆกันลมมันพัดไปใส่หมูที่อยู่ใกล้ๆหั่นมันก็เป็นคือกันเนาะอันนี้ไข้หวัดหมูนี่แหละเว้าพยาธิอาหิวาหมูมันจะระบาดไปแบบนั้นมันก็จะเหงาแล้วมันก็ตายเนาะอันนี้นี่เป็นฝากถึงผู้เลี้ยงสัตว์แหละอันหลักๆผู้เลี้ยงสัตว์ก็คือต้องพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่ออย่าง เห็นใจกันซึ่งกันและกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยกันถ้าว่าเฮาปะบ่สนใจปะปล่อยละเลยถ้าว่ามันได้ติดมาเนี่ยมันปดคอกอีหลีได้มี100ตัวก็มี100ตัวก็เบิด100ตัวแท้ๆเนาะคันว่าบ่อยากให้เป็นอย่างนั้นเฮาก็ต้องได้เขี่ยวเอาสัตว์กวดติดตามสัตว์หั่นเขี่ยวแยกเปียวมันเขี่ยวออกห่างจากกันถ้าว่าเห็นสัตว์ตัวใดมันเงาๆเนาะผู้บริโภคก็คือกันบ่ว่าเห็นพ่อค้าชาวคายบางแขวงที่ว่าบ่มีการติดเชื้อแต่ว่ามีสิ้นหมูไปจําหน่ายอยู่ทั้งตลาดค่ะบ่เป็นหยังเด้อบ่แม่นว่าโอ้สิ้นหมูแล้วคนจะบ่ซื้อไปบริโภคสิ้นอื่นแทนก็เห็นใจผู้เลี้ยงสัตว์คือกันเนาะก็เจ้าก็สิ้นก็เจ้าบ่ได้มีพยาธิบ่ได้กวดผ่านแล้วจังเอาออกมาวางจําหน่ายแล้วเฮาก็สุขยู่ซอยกันเห็นใจผู้ทั้งผู้เลี้ยงแน่เนาะผู้บริโภคก็ย่านคือกันแต่ว่าอันนี้บ่ให้ย่านเด้อบ่ได้ติดทั้งคนสู่สัตว์สัตว์สู่คนตัวนี้มั่นใจได้เนาะเฮาต้องบริโภคอาหารให้สุกบ่ให้บริโภคดิบปรุงแต่งให้สุกร้อนๆแล้วก็กินได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เว้าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสังคมในปัจจุบันนี้นอกจากนี้แล้วก็วันมือวันเสาร์เนาะวันเสาร์เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็แม่นมือใส่บาตรญาติน้ําบุญเข้าสลากก็เห็นพุทธศาสนิกชนเพิ่นก็ไปใส่บาตรญาติน้ําในแต่ละวัดเป็นจํานวนหลายเพราะว่าถึงวันเสาร์แน่ผู้ใดก็สะดวกในการไปใส่บาตรถ้ามือธรรมดาก็ยากๆแน่เนาะอันนี้ก็บ่ปะเฮ็ดให้มองบ่ละของให้เศร้าอันนี้ก็ทั้งชาวพุทธเฮาแต่ว่าก็ปะปล่อยบ่ได้ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับขี้เหงื่อนี่แหละไปใส่บาตรแล้วเรื่องเกี่ยวกับขี้เหงื่อนี่ก็เอาใจใส่น้ํากันในการรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะผู้ใดไปบูชาบูชาคือกันนอกจากขี้เหงื่อแล้วก็มันเว้าเรื่องอัคคีภัยอันนี้ก็หลีกเลี่ยงเว้าเรื่องอัคคีภัยนี่ฮอดมื้อวันศีลแล้วมื้อวันสําคัญทางพุทธศาสนาแล้วมวลชนชาวพุทธศาสนาเฮาชาวลาวเฮาชาวพุทธเฮาแต่ละครอบครัวก็ต้องมีการจุดธูปเทียนบูชาไหว้พระในการจุดธูปเทียนบูชานี่ก็ฝากแท้ๆเว้าเรื่องอัคคีภัยเด้อเพราะว่าหยังเวลาจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ปะไว้จักหน่อยจะไปเมียนเฮือนเมียนซานตอนเช้าก็จุดไว้ก่อนจุดแต่เช้าๆแต่ 6:00 นเช้าไหว้พระแต่เช้าๆแล้วก็ปะไว้ก่อนไปเมียนเฮือนเมียนซานก่อนแล้วจังสิกลับมามอดซิบัดนั้นล่ะลืมคราวไปเฮ็ดให้เกิดอัคคีภัยตัวนี้ก็ฝากเตือนอีหลีย้ําแท้ๆอันนี้เพราะว่านี่มันมีทุกศีลเนาะมี7คํา8คํา14คํา15คําจังซี่แต่ละศีลนี่อยากให้ฝากให้มีสตินํากันตัวนี้นี่นะโจรขึ้นเฮือน10ครั้งบ่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวตัวนี้ก็อยากฝากคือกันอีกอันนี้เนาะมีแต่อันฝากๆได้ทางโฆษกเองในระยะข่าวตามเหตุการณ์ตอนเช้าๆนี่ผู้ใดฟังทันก็ช่วยฟังนํากันเนาะแล้วก็มีสติเป็นเจ้าการนํากันถ้าว่าได้ฟังแล้วก็เอาไปเจ้าการนํากันทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งป้องกันอัคคีภัยการประหยัดมัธยัสถ์ต้านการฟุ่มเฟือยเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอาเว้าอ้อมปิ่นอ้อมไปละบัดนี้เฮาสิเข้ามาทางข่าวได้มานี่ในตอนต้นของทางรายการนี้เอาจะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับข่าวลาวยืนยันความหมายมั่นออกจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาในปี2026อย่างเป็นทางการในวันที่25กันยายนนี้ในระยะการดำเนินกองประชุมปิ่นอ้อมระดับสูงของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านทงสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวสุกยู่วาระด้านการพัฒนาแห่งชาติและเสริมสร้างการร่วมมือหลายฝ่ายกับบรรดาผู้นำสากลอย่างตั้งหน้าเสริมสร้างการร่วมมือใต้ๆและขอริเริ่มการพัฒนาสากลด้านการร่วมมือหลายฝ่ายท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมและก็กล่าวคำเห็นในกองประชุมประจำปีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G77 ครั้งที่50พร้อมทั้งกล่าวคำเห็นในกองประชุมระดับสูงขอริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาสากลครบรอบ5ปีครบรอบ5ปีซึ่งจัดขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านฮันเชิงรองประธานประเทศจีนและท่านนางอามีนาเจโมสมิตรองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติรองนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3หลักการทิศทางสำคัญ การหัวมือต้องสอดคล้องกับบุรีมสิทธิ์และความต้องการที่แท้จริงของแต่ละประเทศสืบต่อยกสูงการหัวมือใต้ๆเร่งสร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากรของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาในระยะยาวท่านได้ยืนยันว่าลาวจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการภายใต้ขอบ JDI เคียงคู่กับการบรรลุวาระ SDGs 2030เพื่อการพัฒนาที่กว้างรวมเร่งใส่การข้ามผ่าน LDC อย่างมีคุณภาพและยืนยงหนึ่งในบรรดาจุดสำคัญของการเคลื่อนไหวครั้งนี้แม่นการพบปะสองฝ่ายระหว่างทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและทานนางลาแบบฟาติมารองเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติทั้งเป็นผู้ต่างหน้าระดับสูงแห่งองค์การสหประชาชาติสำหรับประเทศด้อยพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลและประเทศเกาะดอนน้อยกำลังพัฒนาในการพบปะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันความหมายมั่นทั้งการเมืองอันหนักแน่นว่าลาวพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างเป็นทางการในท้ายปี2026เพื่อรับประกันให้การข้ามผ่านเป็นไปอย่างลงเลียนลาวได้เสื่อมสารแผนยุทธศาสตร์การข้ามผ่านเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่10 2026-2030พร้อมกันนี้ลาวได้เรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติและกระทรวงพัฒนาสืบต่อสนับสนุนผ่านกลไกเพื่อช่วยขยายขีดความสามารถด้านการค้าการเข้าถึงแรงทุนและการสร้างความทนทานทางเศรษฐกิจในเวลาเดียวกันทานทองสวรรค์ภูมิหารยังได้พบปะกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูนิเซฟโดย2ฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาสูงต่อการหัวมือผ่านมาโดยเฉพาะต่อการรับรองเอกสารผ่านงาผ่านแผนงานการหัวมือสำหรับปี2027หา2031รองนายกรัฐมนตรีเน้นเติมว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของยูนิเซฟจะเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการรักษาและสืบต่อยกระดับดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของลาวโดยเฉพาะเวียกงานสุขภาพการศึกษาและโภชนาการของหญิงและเด็กน้อยในระยะข้ามผ่านจากสถานภาพ LDC พร้อมเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ยังได้พบปะกับรัฐมนตรีสาธารณรัฐมาลดีฟเพื่อเพิ่มทวีสายผัวพันการทูตภายหลังที่ได้ลงนามสร้างตั้งสายผัวพันการทูตในปี2012ให้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นเพิ่มทวีการทูต2ฝ่ายและความมั่นคงด้านสาธารณสุขในมือเดียวกันทานอนุภาพวงนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้พบปะ2ฝ่ายกับคู่ร่วมตำแหน่งจากสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยเกาหลีแต่ละฝ่ายก็ได้เห็นดีสุขนุการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเปิดกว้างการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีพรรคเพื่อสากลนอกจากนี้ทานไพวันแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ต่างหน้าคณะเข้าร่วมกองประชุมระดับสูงว่าด้วยการป้องกันการกะเกียมและการตบโต้ต่อการระบาดของพยาธิลาวได้ยกถึงความจำเป็นในการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและการยกระดับขีดความสามารถในการเฝ้าระวังพยาธิระบาดข้ามแดนเพื่อปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขของภาคพื้นและสากลการเคลื่อนไหวยังตั้งหน้าของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติในระยะหันเปลี่ยนสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกสูงบทบาทของลาวในฐานะสมาชิกที่ยึดมั่นและมีความรับผิดชอบของระบบการพัวพันสากลแบบหลายฝ่ายอันนี้ก็ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ฟังปานนี้พวกเราจะไปโตที่หัวพันเปิดงานแข่งขันกีฬาเตะบานซ้ายสร้างขบวนการต้อนรับวันครูแห่งชาติเมื่อบดมนิที่สนามกีฬาเตะบานแขวงหัวพันแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหัวพันได้จัดพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาเตะบานซ้ายอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างขบวนการต้อนรับและเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติครบ32ปีวันเดือนตุลาเนาะที่7ตุลาวันครูแห่งชาติโดยมีทานพุทธพันธ์แก้ววงไสกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหัวพันทานวงไสยะสิงห์ธรกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงทั้งเป็นประธานจัดงานแข่งขันพร้อมด้วยบรรดาการน้ำแขวงเมืองหัวหน้าแผนกการครูอาจารย์นักกีฬาและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการค้ำนับรับต้นวันประวัติศาสตร์ของครูลาวทั้งเป็นการผันขยายแผนงาน9ตัว4วัดของแขนงศึกษาธิการและกีฬาเพื่อเป้าหมายเป็นการส่งเสริมให้พนักงานครูอาจารย์สาวนุ่มและนักเรียนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพห่างไกลจากสิ่งเสพติดหัดแน่นความสามัคคี พร้อมทั้งคัดเลือกนักกีฬาที่มีพรสวรรค์เพื่อเป็นตัวแทนให้แก่แขวงหัวพันในระยะต่อหน้าการแข่งขันได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่21กันยาจนสิ้นสุดในวันจะสิ้นสุดในวันที่5ตุลาคม2026นี้ซึ่งมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด13ทีมแบ่งออกเป็น2หุ่นคือหุ่นสาวหนุ่มทั่วไปมี9ทีมที่จากมาจากแผนกการเมืองบ้านกองบัญชาการและบริษัทห้างห้านส่วนหุ่นนักเรียนมัธยมมี4ทีมจากมัธยมศึกษาสมบูรณ์พันลาม.ปลายตัวแบบมัธยมศึกษาสมบูรณ์พันซ้ำและโรงเรียน SOS ในพิธีทานวงไซเนี่ยสิงห์ทอนได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมทั้งมีพิธีมอบใบย่องยอให้แก่ธนาคารการค้าต่างประเทศแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆที่ได้มีให้การสนับสนุนและประกอบส่วนอย่างฟุดฟื้นภายหลังสำเร็จพิธีแล้วก็จะได้มีการแข่งขันคู่เปิดสนามสร้างบรรยากาศความสามัคคีและก็มิตรภาพระหว่างทีมกีฬาอาวุโสและก็การนำแขวงซึ่งพบกับทีมกีฬาแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากแขวงหัวพันธ์ท่านผู้ฟังไปต่อที่ข่าวพิธีเผยแพร่ห้างนิติกรรมว่าด้วยหัวหน่วยสดเสยผลกระทบตามแล้วเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยในระยะเส้นทางบริคำไซแทงถุยอยู่ตาแสงบัวเวียงคำจัดขึ้นมาบุดมนี้ให้เกียรติเข้าร่วมของท่านบุญเลิศรัฐพรประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงบัวเวียงคำมีกรรมการค้นคว้าสดเสยผลกระทบคันแขวงคันเมืองต่างหน้าโครงการอำนาจการปกครองบ้านและต่างหน้าครอบครัวที่มีเนื้อที่ถูกผลกระทบจากโครงการเข้าร่วมเส้นทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยระยะเส้นทางบริคำไซแทงถุยมีความยาวประมาณ203กว่ากิโลเมตรผ่าน4เมืองคือเมืองปากสันเมืองระยะทางนี่28กิโลเมตรมี10บ้านผ่านเมืองบริคัน51กิโลเมตรเมืองเวียงทอง56กิโลเมตรและเมืองไซจำพร68กว่ากิโลเมตรสำหรับเส้นทางผ่านตะแสงบัวเวียงคำมีความยาว18กิโลเมตรผ่าน7บ้านคือบ้านบัวแวงคำปัดซุ้มโนนอุดมนาดีสมสวาสนาคามในบ้านคำบ่อนสำหรับห้างนิติกรรมฉบับนี้ได้กำหนดหลักการระเบียบการมาตรการและกะวิธีการจะตั้งปฏิบัติอย่างละเอียดในการกำหนดทดแทนค่าเสียหายดังกล่าวกำหนดอัตราคิดไรราคาหัวหน่วยทดแทนแยกตามประเภทที่ดินซึ่งในนี้ก็มีดินปลูกสร้างนาเฟืองดินสวนนาเหื้อและก็ดินเปาวางตามที่ตั้งและก็เอกสารสิทธิ์นำใช้ที่ดินของ4เมืองอย่างจะแจ้งเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐห้างนิติกรรมยังได้กำหนดข้อห้ามองค์การคุ้มครององค์การกวดกาตลอดฮอดมาตรการต่อผู้ละเมิดอย่างเข้มงวดเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งด่วนสายนี้สำเร็จตามแผนการและก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งจุดประสงค์ของการเผยแพร่ห้างนิติกรรมเพื่อให้ประชาชนและกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับผู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆสร้างความเข้าใจและเป็นเอกภาพเพื่อนำเสนอสภาคนควบพิจารณารับรองเพื่อเป็นบอนอิงให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมีความสอดคล้องถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสยุติธรรมประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของแขวงบริคำไซท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ทางแขวงบริคำไซวันที่25กันยานี้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกาแดงแห่งชาติลาวและองค์การกาแดงสวิตประจำลาวได้จัดพิธีมอบพับพาหนะและอุปกรณ์รับใช้เวียกงานโครงการให้แก่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานปลุกระดมบริจาคเลือดและสนองเลือดปลอดภัยและโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการกักเกียมความพร้อมรับมือเหตุสุกเสริญในโรงเรียนและชุมชนพิธีดังกล่าวให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกจันทนอมมณีทิพย์รองประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวท่านดร.จันทลาสุขสาครรองประธานองค์การกาแดงแห่งชาติลาวท่านนางบินิตาโปเดลผู้ต่างหน้าองค์การกาแดงสวิตประจำลาวพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องก่อนการมอบภาพได้มีการรายงานย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประดักกิจกรรมและผลสำเร็จในระยะผ่านมาจากทั้งสองโครงการตัวนี้องค์การกระเด็นสวิตเพิ่นก็มีการช่วยเหลือให้เป็นระยะนะท่านผู้ฟังเนาะเพิ่นให้ความสำคัญต่อเวียกงานช่วยเหลือระหว่างสองประเทศลาวสวิตท่านผู้ฟังอนิกาเมนข้อมูลข่าวสารทางองค์การกระเด็นแห่งชาติลาว ไปต่อที่ข่าวทั้งศูนย์บริการเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบทลาวเกาหลีสําเร็จฝึกอบรมสร้างความรู้และเทคนิคการปลูกกาแฟวันที่25กันยานี้ศูนย์บริการเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบทลาวเกาหลีได้จัดพิธีปิดฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคนิคการปลูกกาแฟครั้งที่2ให้แก่สาวเกษตรกรขึ้นอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมภาคใต้เลข35โดยการเข้าร่วมของบรรดานักวิทยากรต่างนาจากหอการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองบาเจียงและเมืองเหล่างามต่างนาชาวเกษตรกรจากหาบ้านของเมืองบาเจียงแขวงจปสักคือบ้านหนองกั้งหนองบกใหญ่กวางซี2ค้อนและบ้านทงทิงและหาบ้านของเมืองเหล่างามแขวงสารวันคือบ้านดงหนองแก้หัวดาเซียอ้นน้อยและบ้านขัวเศษรวมทั้งหมด30ท่านเข้าร่วมจุดประสงค์ของการฝึกอบรมแม่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่ชาวเกษตรกรในการนําเอาบรรดาเทคนิคต่างๆเข้าไปหมุนใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและแก้ไขปัญหาที่พบเห็นพบพ้อในเวลาเหตุการณ์ผลิตกาแฟสําหรับบทเรียนที่นํามาฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบมีเทคนิคการฟื้นฟูต้นกาแฟเก่าและการตัดแต่งต้นกาแฟการบูรณะรักษาดอกและหมักกาแฟการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในส่วนกาแฟการเก็บเกี่ยวและวิทยาการจัดการหลังเก็บเกี่ยวการวางแผนการกิจกรรมผลิตหมักกาแฟการจัดการธาตุอาหารแบบผสมผสานการจัดการออกดอกและการพัฒนาของหมากเทคนิคการกําจัดหญ้าการผลิตฝุ่นอินทรีย์และปุ๋ยหมักการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินสําหรับการปลูกกาแฟระบบชลประทานและการจัดการน้ําการฝึกอบรมดังกล่าวแม่นได้ดําเนินมาเป็นเวลาจนฮอดวันที่20นับแต่วันที่21เป็นต้นมาสําเร็จในวันที่25กันยานี้ตัวนี้ก็แม่นข่าวๆข้อมูลข่าวสารทั้งกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนะท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะไปต่อที่ข่าวเมืองบดุมนี้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ภาษีและเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองประจำด่านสากลขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1291/หสนย.ลงวันที่10กันยา2026เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งแจ้งการของห้องว่าการนครหลวงสบับเลขที่40/หบน.ว.ลงวันที่11กันยา2026ว่าด้วยการควบคุมการระบาดของพยาธิอหิวาหมู่แอฟริกาในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการลงกฎการตัวจริงได้พบเห็นผู้โดยสารลักลอบนำเข้าสิ้นหมูและผลิตภัณฑ์จากสิ้นหมูที่ซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านรวมน้ำหนักทั้งหมด685กิโลกรัมภายหลังกวดพบเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาหมูและผู้ละเมิดและก็ยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำไปทำลายทิ่มตามหลักวิชาการซึ่งเมืองบริวนี้อยู่ดันกักกันสัตว์ดงโพสีโดยมีทานจิตตวงอินทวงห้องหัวหน้าคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสกัดกั้นเวียกงานการควบคุมการระบาดของพยาธิหมูแอฟริกาท่านผู้ฟังวันนี้พวกเขาจะไปต่อที่เมื่อบุรีรัมย์คณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาสมปฏิวัติลาวนครเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุม2แสงเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนทั่วนครเวียงจันทน์ประจําไตรมาส1 2 3และที่ทางแผนการประจําไตรมาส4ปี2026กองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานของท่านศิริวรรณเหรียญวิไลศักดิ์หงเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาคณะประจําคณะบริหารงานของเมืองสาวหนุ่มเมืองแผนกการและองค์การเทพเท่าเข้าร่วมในกองประชุมท่านบุญทวีแก้วไมวันหัวหน้าแขนงบริหารงานคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาสมปฏิวัติลาวนครวิจันได้ผ่านบทสรุปเวียกงานสาวหนุ่มเยาวชนที่พ้นเด่นประจํา3ไตรมาสผ่านมาซึ่งมีเนื้อในสําคัญคือปัจจุบันคณะสาวหนุ่มทั่วนครวิจันประกอบมี47ภาคส่วนซึ่งรวมมีคณะสาวหนุ่ม9เมือง18ฮักทานและสาวหน่วยฮักทานประชากรเกณฑ์วัยหนุ่มอายุนับแต่15หา35ปีมีทั้งหมด294,360 ท่านหญิง 159,636 ท่านในนั้นมีสมาชิกสาวหนุ่มประชาธิปไตยลาวนี่ที่ขึ้นกับนครเวียงจันทน์ในคุ้มครอง 51,396 ท่านในนั้นก็มีหญิง 25,509 ท่านได้อนุมัติขอตกลงมอบไปยั่งยืน4บุก มี2ปี2023มีจำนวน11ภาคส่วนและมอบเป็นย่องๆให้สมาชิกสาวหนุ่มนี้จำนวน 1,500 ท่านย่องๆสมเสยการบริหารสาวหนุ่มและพนักงานโครงการสาวหนุ่มเมืองปักงืมที่คณะทั้งคณะผลสร้างผลงานดีเด่นในการนำพาจะตั้งปฏิบัติขอแข่งขันซีบุ๊กและกะ 3D 4ฮู้ของเยาวชนธันวาประจำปี2025จำนวน18ท่านและก็ได้สำเร็จตกลงสุกยู่เวียกงานสาวหนุ่มคันตะแสงเมืองสีโคตะบองพร้อมทั้งนำพาสมาชิกสาวหนุ่มจากบรรดาเมืองบริการองค์การเทียบเท่าและส่งเฮียนเอกราชเข้าร่วมอบอุ่นและหับไส้พิธีสถาปนกิจศพทานไสสมพรพรหมวิหารอดีตกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติโดยมีสมาชิกสาวหนุ่มเข้าร่วมจำนวน 1,100 ท่านนำพาสร้างกระบวนการออกแรงงานอนามัยทำความสะอาดเพื่อต้อนรับและส่งเสริมวันสำคัญต่างๆของชาติจำนวน3ครั้งและก็การประกอบส่วนเวียกงานอื่นๆเนาะอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของสาวหนุ่มกองประชุมสองแสงเวียกงานสาวหนุ่มซึ่งมีผลงานอันโดดเด่นหลายเนาะแล้วก็ได้ทำผลสำเร็จเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังนี่ก็แม่นข้อมูลข่าวสารจากรายการข่าวตามเหตุการณ์ได้มาเว้ามาว่าสุท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็มื้อต่อไปมีข่าวคราวข้อมูลข่าวสารใดอันเป็นพ้นเด่นพวกเขาจะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้มารับฟังในตอนเช้าๆก่อนพักข่าวทั่วไปในเวลา 6:30 ถึงเวลา 7:00 นเนาะในระยะเวลาโมงนี้ก็แต่ละมื้อก็หลายทานหลายครอบครัวในบรรยากาศตอนนี้ก็แม่นประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศและต่างก็กุ่นเขียวลุกแต่เช้าไปปฏิบัติหน้าที่บ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ทั้งภาครัฐทั้งเอกชนและก็ทั้งพ่อค้าสาวขายออกไปตลาดตลีเนาะสิไปทั้งใดก็อย่าในการเดินทางเนาะอันนี้ฝากก่อนท้ายรายการสิเดินทางไปแต่เช้าๆออกไปส่งลูกบ่ไปปฏิบัติหน้าที่บ่ไปค้าไปขายบ่ก็ให้มีสตินํากันในการเดินทางเนาะบ่เรื่องหลุดพ้นอุบัติเหตุตอนเช้าเฝ้าจังได๋ก็อย่าก็คอยไปคอยมาถ้าว่ามันไกลนี่เฮาก็ตื่นเช้าก่อนหั่นคอยไปคอยมาพาลูกพาเต้ามาเพราะว่าหยังในระยะตอนเช้าๆนี่ก็บางมื้อก็ฝนตกอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจําประจําในระยะนี้เฮาบ่ฮู้คาดเดาบ่ได้แต่ว่าตอนเช้าฝนสิตกบ่หรือบ่ตกเนาะถ้ามื้อฝนตกในการเบิ่งเห็นก็บ่จัดแจ้งชัดเจนในการเดินทางก็คอยไปคอยมาระมัดระวังเหตุเกิดอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเฮาขาดสติเฮาบ่มีสตินี่มันเกิดรถอุบัติเหตุเนาะเขาบ่ตามเพิ่นๆก็ตามเฮาตัวนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้แต่ให้เฮามีสติคอยไปคอยมานํากันไปจังได๋ก็ไปฮอดไปถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนถ้าเฮาทุกคนคอยไปคอยมาตัวนี้ก็เว้าเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ระยะนี้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นหลายอีหลีท่านผู้ฟังเกิดเหตุเกิดขึ้นหลายโดยเฉพาะก็แม่นวัยหนุ่มนี่แหละวัยหนุ่มเยาวชนนี่แหละวัยหนุ่มเฮานี่แหละผู้ไปล่ามาการนี่แหละเลิกการมาส่วนใหญ่ก็แม่นมีเหตุเกิดนี่หลายสาเหตุบ่ว่าดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่ขี่รถสวนเลนสวนทางบ่อันนี้หลายอย่างเนาะบ่ใส่ไฟสัญญาณบ่ก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุตัวนี้เกิดขึ้นหลายอีหลีเป็นปรากฏการณ์ยอโทหนึ่งได้ตัวนี้ให้มีสตินํากันเพราะว่าหยังอันนี้นี่มันการสูญเสียอันใหญ่หลวงเลยคันบ่เสียชีวิตก็อุบัติเหตุนี่มันก็พิการได้ท่านผู้ฟังอันนี้เฮาก็ฝากไปนํากันเนาะในการเดินทางไปมาในระยะนี้พร้อมทั้งติดตามสภาพอากาศเป็นประจําประจํานี่แหละถ้าเบิ่งว่าเพิ่นว่าในระยะนี้สิมีฝนตกหนักเด้อสิมีพายุเข้าเด้อพวกเฮาก็มีสติบ่ว่าแต่การเดินทางประชาชนผู้ใดที่ว่าอยู่ทั้งอาศัยอยู่คือกันอาศัยอยู่จุดเสี่ยงมีกลุ่มเสี่ยงจุดอันตรายสิค่ะเอาเครื่องของขึ้นไว้บนสูงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพื่อบ่เฮ็ดให้มีน้ําท่วมกระทันหันบ่น้ําไหลสุบ่ได้มีจุดเสี่ยงเฮาก็หลีกเลี่ยงยกย้ายไปอยู่บนปลอดภัยก่อนชีวิตยามฝนละวิตระยะฝนแล้วก็สิเป็นระยะฤดูแล้งแล้วสุ่มใส่ในการผลิตฤดูแล้งเก็บเกี่ยวฤดูฝนเนาะของชาวเกษตรกรในขอบเขตทั่วประเทศอันนี้ก็แม่นข้อมูลข่าวสารจากข่าวตามเหตุการณ์เอาท่านผู้ฟังมื้อนี้รายการข่าวตามเหตุการณ์ก็เบิดลงเพียงผู้ดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันวงอมทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: ส สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ท่านรู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได
5: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถร้องขอเงินอุดหนุนป่วยกะนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยกะเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงยุติจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยกะได้เช่นเดียวกัน
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ